0: เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
1: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความแน่แน่นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
5: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3/1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้ค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ Country of Concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทย

0: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเทนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเทนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้หรือตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตร
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หดชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหดชนะพันเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา 9:30 นาทีทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4ประตูคว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
6: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ4มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม้จัตวานอนหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
15: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
16: สวัสดีครับ
17: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
16: ผมได้นี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางกทม.นะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้น นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายและอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
17: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
16: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองนะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
17: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยทั้งสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
16: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
17: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธค่ะทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
16: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเรา ว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
17: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
16: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่าฟาซิลิเทตแล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
17: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
16: ผมเรียนงี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
17: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
16: ขอบพระคุณครับดีๆยิ่งครับ
18: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
20: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่ นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
0: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสกลสอสเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
22: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จพร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
0: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
22: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
20: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
1: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจด้วยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
2: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลัง คนเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000-300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นมันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได
1: ้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
2: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากๆ
1: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
20: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
5: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
6: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบเศรษฐกิจเขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
5: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักกระเยาะของ2แรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDPปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
7: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
5: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิตปาโลรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
9: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ประเด็นข่าวที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ72คนนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดความคืบหน้าตรงนี้แล้วก็การดูแลเยียวยานะครับว่ามีช่องทางไหนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนนะครับก็บอกช่องทางในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนที่จะขอรับเงินเยียวยาเพราะมีหลายท่านไม่รู้ช่องทางแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองในการได้รับการชดเชยค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้นะครับ
2: ครับ
1: สคบครับก็ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวนะครับก็มีการจัดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับในการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของวงเวียนใหญ่นะครับที่วงเวียนใหญ่เนี่ยก็มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการกำกับดูแลตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าก็จะปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนานพอสมควร
2: ครับ
1: นะครับอาจจะเป็นสิ้นสัปดาห์นี
2: ้
1: นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ยังไงก็มีการกำกับดูแลเรื่องของความสั่นสะเทือนดินทรุดตัวแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้ดูด้วยตานะครับแต่ว่ามีข้อมูลเชิงประจักษ์จากเครื่องมือนะครับ
2: ครับ
1: ข่าวเรื่องยาเสพติดฮะคุณณัฐพงศ์ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีการติดตามกันอยู่นะครับสำหรับยาเสพติดที่เราได้มีการเน้นย้ำนะว่าจะต้องมีการตามหาตัวผู้บงการใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าทำให้แถลงแบบชัดเจนนะครับจากกรณีของแอมสาวมีนานะที่โดนจับที่ออสเตรเลียนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับรวมถึงในเรื่องของการเร่งขยายผลกุมารจีนด้วยกุมารจีนก็คือการลักลอบสวมสิทธิ์เมื่อวานอย่างที่เรานำเสนอไป
1: ครับ
2: ที่เป็นกรณีของการเป็นพ่อทิพย
1: ์พ่อทิพย์
2: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการจับไปแล้วกว่า33รายนะครับแล้วก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงของชาติ
1: ครับ
2: ครับ
1: คดี Forex ของคุณภาวุฒินะครับที่ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะคุณภาวุฒิเป็นนักการเมืองและนักการเมืองที่ชื่อภาวุฒิเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ตีประเด็นเรื่องของ Thai AI Passport
2: ครับ
1: แล้วก็ถูกนำเรื่องของ Forex เนี่ยนะครับมาเป็นคดีขึ้นมานะครับมีการบอกว่าจะออกหมายจับเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิก็ออกมาบอกว่าอ้าวอันนี้เป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม
2: ่ครับ
1: ทำไมมันรวดเร็วเหลือเกิน
2: ครับ
1: และคดีนี้ทำไมอยู่ดีๆถึงเร่งออกหมายจับทั้งที่ตัวเขาเนี่ยได้ไปชี้แจงแล้วก็มีการแสดงความบริสุทธิ์อะไรต่างๆกันแล้วนะครับทำไม DSI กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็ถูกตีมาเป็นประเด็นในทางการเมืองนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของเงินกู้นะครับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็น 200,000 กับ 200,000
2: ครับ
1: 200,000แรกเนี่ยก็นำไปเยียวยาเรื่องของ
2: ไทยช่วยไทย plus
1: ไทยช่วยไทย plus หรือว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันจากสงครามตะวันออกกลางนะครับอีก 200,000 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่จากฟอสซิลเนี่ยไปสู่พลังงานไฟฟ้านะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านนะครับว่าการที่จะ ทำหรือว่าใช้งบตรงนี้เนี่ยโปร่งใสหรืออะไรหรือไม่รัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับไล่เรียงข่าวกันครับสรุปเหตุการณ์เหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับอ้อขออภัยต้องประมาณเที่ยงคืนเนี่ยของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามากกว่านะครับ
2: ครับ
1: เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายบาดเจ็บ72รายนะครับล่าสุดเนี่ยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากบาดแผลไฟไหม้เคสสาหัสก็คือเคสสีแดงเกิดจากการสูดดมควันไฟเข้าไปในปอดในปริมาณมากเกินไป
2: ครับ
1: ครับอันนี้เป็นสรุปเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานกันเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณตู้ไฟข้างเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยตรงเวทีนักแสดงเนี่ยมีวัสดุกันเสียงวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานที่เป็นเชื้อไฟลุกลามได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมแล้วก็พลาสติกนะฮะก็ทำให้ไฟกระจายทั่วร้านอย่างรวดเร็วอย่างที่มีการสืบสวนสอบสวนบอกว่าในพื้นที่เนี่ยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายมากนักแต่ว่าฝ้าบนเพดานเนี่ยไฟมันลามขึ้นไปตรงนั้นอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนน้ำมันนะครับที่ลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นวัสดุติดไฟแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วการสะสมของไอเชื้อเพลิงแล้วก็ควันไฟที่หนาแน่นในพื้นที่นะครับเวลาคนเปิดประตูหนีออกมานะครับก็มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเนี่ยทำให้เกิดไฟพุ่งปะทุอย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับที่มีไฟพุ่งออกมาจากบริเวณหน้าต่างในร้านนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนในร้านเนี่ยอีกอันนึงที่ทำให้เกิดผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากคือบริเวณบันไดหนีไฟทางหนีไฟหรือว่าที่วางโต๊ะเนี่ยมันหนาแน่นเกินไปจนกีดขวางทางเข้าออกนะฮะแล้วก็มีการสอบถามกันว่าอ้าวแล้วประตูหลังเนี่ยหรือว่าประตูในข้างๆร้านเนี่ยบางประตูเนี่ยมันมี4ทางแต่ถูกปิดเอาไว้บางจุดเนี่ยคำถามคือว่าปิดเอาไว้ทำไมนะครับเห็นเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยที่ไปทานแล้วชักดาบ
2: คือลอบหนีไปทางฝั่ง
1: ประตูหลัง
2: ประตูหนีไฟ
1: ประตูหลังนั่นแหละเขาก็เลยปิดเอาไว้แล้วก็บางจุดเนี่ยก็มีการที่มีการตั้งร้านตั้งเก้าอี้เนี่ยขวางทางบันไดหนีไฟนะครับทางบันไดหนีไฟทำให้การอพยพหรือว่าการเดินออกไปตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างลำบากก็ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับก็ดูไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก100รายเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มองกันว่าปัจจุบันเนี่ยพรบสถานบริการที่เราบังคับใช้เนี่ย เราบังคับใช้ได้เฉพาะโซนนิ่งก
2: ็
1: คือในพื้นที่RCA อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวาน RCA ก็อยู่แถวๆรัชดาแล้วก็พระราม9ถนนเพชรบุรีถนนรัชดาสถานบัน

0: การคุมเข้มสถานบริการแต่ช่องโหว่ทางกฎหมายคือในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านอาหารร้านอาหารที่มีการดัดแปลงเป็นสถานบันเทิง
1: คือกึ่งเป็นกึ่งใช่ไหมครับ
0: คือมีดนตรีสดแล้วก็มีการทานอาหาร
1: ครับ
0: แต่คนที่เข้าไปส่วนใหญ่ในโรงเบียร์เนี่ยส่วนใหญ่ชื่อก็บอกแล้วมัน
1: ก็จะส่งไปในทาง การดื่มแอลกอฮอล
0: ์คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าไปเพื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก
1: ครับ
0: แล้วก็กับแกล้มเป็นรองใครเป็นคอนักดื่มคงรู้ดี
1: ครับ
0: ว่าดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเป็นหลักแล้วก็กับแกล้มเป็นรองแล้วก็ฟังดนตรีเคล้ากันไปนะครับนี่คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดแล้วก็ทำให้เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะผ่อนปรนมากหากจะมีการควบคุมนะครับเพราะว่าไม่ได้ตามกฎหมายแต่เป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดก็ถือว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ไม่ได้มีการควบคุมอะไรอย่างเข้มข้นเหมือนแถวๆ RCA แถวๆสีลมที่เป็นสถานบริการนี่แหละครับคือช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทางภาครัฐเนี่ยหรือว่างานที่เกี่ยวข้องดูแลให้มีความเข้มงวดมากยิ่งกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมันใช้มานานหลายปีแล้วนะครับใช้มานานหลายปีแล้วแล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนในของเหตุการณ์แล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการปรับปรุงการโซนนิ่งให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
1: ครับ
0: บริบทปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับผังเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะครับร้านอาหารกึ่งสถานบริการเนี่ยจะต้องมีการแยกออกมาโดยเฉพาะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็คือถ้าจดทะเบียนร้านอาหารดูแค่ในจบไม่ได้
1: ก็คือไม่ได้ต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของกึ่งบริการสถานบริการไป
0: กึ่งบันเทิงกึ่งสถานบริการเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลต่างๆเนี่ยให้ไม่น้อยกว่าสถานบันเทิง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยร้านเหล่านี้เยอะ
1: ใช่
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าอ้าวอันนี้มันไม่ใช่สถานบันเทิงหรอ
1: ครับมันมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์ด้วยถ้าเอาท์ดอร์เนี่ยก็ยังพอที่จะหลบหนีอะไรกันได
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นอินดอร์อย่างกรณีเคสนี้เสี่ยงครับ
0: นะฮะแต่นี่คือสรุปไร้เรียงกันไปยินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและแก่ประชาชนนะครับก็ออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสาขาหลายสาขาครับสาขาหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุคือสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกประมาณ2กิโลเมตรชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสคำแนะนำการช่วยเหลือเยียวยาตลอดจนค่าเสียหายแนวทางการรับค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ช่องทางไม่รู้สิทธิ์รับยาจากเพลิงไหม้นะครับก็สามารถเดินทางไปได้ไม่สะดวกเดินทางโทรมาก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1157เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายให้สังคมไทยตื่นรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานบันเทิงร้านอาหารให้ถูกกำหนดก็ทุกคนมีสิทธิ์ปลอดภัยมีสิทธิ์ไปเที่ยวไปทานอาหารอย่างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทแก่ความตายหรือบาดเจ็บตามกฎหมายได้นะครับเพราะเมื่อเกิดพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนที่เกิดเหตุหาความจริงกฎหมายต่อไปและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่รับร้านปลอดภัยของไอ้กำ
1: ที่เรื่อง

แล้วก็เข้าสู่อันนี้นะครับก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับในส่วนถ้าหาก

ผู้ประกอบการผิดชอบโดยของคคบคุ้มครอง

0: การเยียวยาค่าที่เขาฟ้องคดีแพ่งว่าเงินวันหากในฝั่งของ
1: ผู้ประกอบการ
0: ผู้ประกอบการไม่มีเงินจ่ายเขาทรัพย์บังคับคดีไม่มีอะไรก็จะไม่ได้อะไรสินทาง

ออกมาจำเลยคนหนึ่งแทนมาตามบริษัทหรือที่ประกาศโรงอาลาดพร้าวนะนะไอ้อ๋อแล้ว

ต่างๆส่วนของชี้แจงแล้วก็

0: างของผู้ใช้นั่นก็คือในส่วนนะครับไปตรวจสอบอาคารก็ยังอันนี้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณข้อมูลแล้วก็มีการปฏิบัติงานเหตุที่น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟนี้นะครับก็มีการสำรวจพื้นที่เมื่อเย็นวานนะครับก็พบว่าความเอียงของอาคารนะครับแล้วก็ความสุดตัวเนี่ยอาจจะมีรอยร้าวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแยกโดยรวมเนี่ยอยู่ก็คือคงที่อยู่นะครับไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญสถานการณ์ค่อนข้างคงตัวนะครับสำหรับพื้นที่ถนนจุดที่1นะครับพื้นที่ที่1เนี่ยไม่มีการสุดตัวเพิ่มจุดที่2ที่บริเวณถนนหน้าอาคารสุภาลัยนะครับก็อยู่นอกแนวในส่วนของที่มีการรั่วซึมเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับระยะเนี่ยคงที่นะครับแล้วก็จุดที่3นั่นก็คือถนนขาออกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพุทธนะครับแนวร้าวนะครับแล้วก็แนวสุดตัวเนี่ยก็ยังคงที่เป็นอาจจะเป็นในส่วนของรอยเก่าอันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังวางนะครับส่วนอาคารช่วงรอยต่อของอาคารธนชาตเก่าและก็คลินิกบริเวณเสากลางด้านถึงด้านบนของอาคารก็ยังคงมีรอยร้าวที่คงที่นะครับเองนะครับก็มีในส่วนของทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับก็มีสำรวจนะที่ดังกล่าวเนี่ยคือจะสำรวจรอบ3เวลาองช่วงเย็นก็จะประมาณ6โมงเย็นครับแล้วก็4ทุ่ม3รอบนะครับก็จะมีคณะร่วมในการตรวจด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ในสาสมัครมูลนิธินะครับแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเนี่ยก็จะมีการปรับวงรอบในการสำรวจอย่างรวดเร็วนะครับนะครับสำหรับถนนสุดตัวแล้วก็อาคารร้าวเนี่ย2เขตนะครับก็คือเขตธนบุรีและก็เขตคลองสานนะครับก็เพื่อเป็นการให้ส่วนราชการและก็หน่วยงานหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำหน้าที่ในเขตที่ประสบ
1: นะแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะฮะเรื่องของแอร์สาวนะครับที่กลายเป็นเครื่องมือของกระบวนการยักค้ายาเสพติดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีที่ศาลออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตรงนี้เองฮะเป็นอุทาหรณ์ให้ทางตำรวจแล้วก็ทางปปส.เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่มีการลักลอบเนี่ยหิ้วสินค้านะครับก็คือรับจ็อบเสริมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าคนทั่วไปนิสิตนักศึกษาหรือคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเพื่อนก็จะฝากซื้อของ
2: ครับ
1: คือเป็นธรรมเนียม
2: ครับ
1: ก็คือว่าฝากซื้อของฝากซื้อนั่นฝากซื้อนี่กระเป๋าแพง
2: ๆ
1: เวลาซื้อเมืองไทยเนี่ยมันก็จะราคาเน
2: ิ่นมีภาษีมาหน่อย
1: ใช่แล้วก็ไปซื้อหิ้วกลับมาเนี่ยมันก็จะถูกกว่า
2: ครับ
1: ถ้าหิ้วกลับมาฝากนู่นนี่เนี่ยจริงๆมันผิดนะฮะ
2: ครับ
1: คือเขาให้เฉพาะตัวคุณเท่านั้นเช่นผมจะไปซื้อนาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยใส่ในข้อมือแล้วเดินกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกเ
2: ขา
1: ว่าผมซื้ออันนี้มานะครับแล้วเวลากลับมาจากต่างประเทศทุกประเทศเนี่ยก
2: ็
1: จะมีการสอบถามว่ามีสินค้าเนี่ยต้องสำแดงหรือไม
2: ่
1: นะครับศุลกากรก็จะถามเราอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าไม่มีแล้วเขาไปเจอทีหลังเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยโดนนะครับ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดบอกว่ามีเขาก็จะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็หิ้วของกลับมา
2: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดเป็นคนสนิทมิตรสหายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ว่ารับจ้างเนี่ยในการที่จะหิ้วของกลับมามันก็สุ่มเสี่ยงว่าบางทีไม่รู้หรอกคร
2: ับ
1: ว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีอะไรซุกซ่อนภายในที่เป็นยาเสพติดหรือไม
2: ่
1: นะครับปปส.ครับโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลเลขาปปส.ก็ออกมาเตือนบอกว่าเรื่องนี้นะฮะแอร์สาวมีนาเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตระหนักรู้ว่า คนหิ้วไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสสจ๊วตบุคคลทั่วไปใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศหรือกลับมาสู่ในประเทศไทยรู้หรือไม่รู้ว่าข้างในมียาเสพติดเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดไปเจอที่โน่นเนี่ยคือปฏิเสธข้อที่จริงอะไรยากนะครับแม้ไม่รู้ว่านั่นเป็นยาเสพติดแต่การหิ้วสินค้าไปต่างประเทศผิดพรบ.ศุลกากรชัดเจนฮะที่ผ่านมาครับละเลยฮะไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงเป็นที่มาของช่องทางของกระบวนการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศพรบ.ศุลกากรฮะหนีภาษีศุลกากรโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามมูลค่าสินค้าด้วยนะครับอ่ะนี่คือข้อกฎหมายที่ทางปปส.เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับจากโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่สำคัญนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยคือถ้าใครเป็นเนี่ยมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีนะครับพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคูบางหลวงที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อช่วงของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบนะครับก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับในส่วนของการสอบสวนทางระบาดวิทยานะครับก็ยังพบว่าประชาชนเนี่ยถูกสุนัขบ้ากัดจำนวน2รายนะครับในพื้นที่หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่9ตำบลคูบางหลวงมีสุนัขที่โดนสุนัขบ้ากัดขออภัยครับมีคนที่โดนสุนัขบ้ากัดเนี่ยจำนวน10ตัวเลยด้วยกันนะนะครับซึ่งผู้ป่วยก็ถูกสุนัขบ้ากัดแล้วก็ได้พบแพทย์ได้รับการรักษาแล้วนะครับส่วนสุนัขที่โดนกัดได้การฉีดวัคซีนนะครับและมีการฉีดวัคซีนแบบ4ต่อ4พร้อมเฝ้าดูอาการ6เดือนหลังจากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยก็มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีกำหนดระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5นะครับขออภัยวันที่5สิงหาคม2569ในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคนั่นเองนะครับในส่วนของทิศเหนือนะครับก็จะอยู่ที่หมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกที่ปทุมธานีนะครับทิศใต้ก็จะจรดที่หมู่6ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีส่วนทิศตะวันออกนะครับอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็อีก1ฝั่งก็คือทิศตะวันตกนะครับหมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการออกประกาศมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับหากพบสุนัขหรือว่าแมวที่เสียชีวิตหรือว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้แจ้งไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์029679770นะครับเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับรวมถึงหากพบผู้ที่สัมผัสสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าก็ให้โทรแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์02581645402581645 ต่อ305นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในพื้นที่ปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศแล้ว30วันรัศมี5เมตร
1: ครับ
0: นะครับไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2569ครับ
1: นะครับอันนี้คือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับแม้จะเลยหน้าร้อนมาแล้วคนนึกว่าโอ๊ยหน้าร้อนเนี่ยพิษสุนัขบ้าระบาดนะฮะอันนี้เข้าสู่หน้าฝนไม่น่ามีอะไรปรากฏไม่ใช
0: ่ครับ
1: นะฮะมันอยู่รอบตัวเราทุกวันนะครับมาดูเรื่องของตำรวจนะครับเร่งขยายผลขบวนการกุมารจีนนะครับ
0: ครับ
1: ลอบปั้นสัญชาติไทยให้กับเด็กต่างด้าวจับแล้ว33รายนะครับแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยนะครับเมื่อวานเรายังพูดว่าพ่อทิพย์กันอยู่เลยนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้เปลี่ยนคำแล้วนะครับกุมารจีน
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นว่าเออ มันก็คือคนจีนนั่นแหละ
0: ครับ
1: ที่มาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะครับคำถามคือว่าเอาแล้วทำไมประเทศจีนเนี่ยถึงเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับคือถ้าไปวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าเราดูประเทศจีนแล้วเรานึกว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงสินค้าเขาเนี่ยต้องดีและเศรษฐกิจในประเทศเขาต้องดีมากๆแต่ปรากฏว่าพอดูในเนื้อลึกลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของผลิตของออกมาเป็นจำนวนมากคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังแต่ว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยมันไม่มากพ
0: อ
1: พูดง่ายๆกำลังซื้อไม่มีแต่ของมันล้นตลาดดูตัวอย่างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้วนะครับ
0: หลายแบรนด์นะ
1: ผลิตขึ้นมาเยอะแล้วปรากฏว่ามากกว่าคนที่จะต้องการซื้อ
0: ครับ
1: แล้วกำลังซื้อคนไม่พ
0: อ
1: กำลังซื้อคนไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยเศรษฐกิจยังไม่ดีมากพอนะครับก็มีความมัธยัสถ์มากขึ้นสำหรับคนจีนพูดง่ายๆเก็บเงินไม่เอาเงินมาใช
0: ้
1: ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนเนี่ยอยู่ในระดับถดถอยนะครับก็คือว่าเรื่องของการเก็งกำไรการซื้อขายที่ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาถ้าเทียบกับก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยกำลังซื้อไม่มากพอกับสิ่งที่กำลังจะผลิตได้อยู่ณวันนี้ทุกๆอย่างนะครับก็มีความคิดว่า อ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไปลงทุนต่างประเทศดูตัวอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าก็มาขายในไทย
9: ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะว่าก็มีผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยที่ยังมีกำลังซื้อและสามารถซื้อได้ขายดิบขายดีกันไป
9: ครับ
1: นะครับอีกอันนึงคืออสังหาริมทรัพย์คือที่ดินนั่นแหละนะครับซึ่งกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ
9: ครับ
1: หรือต่างด้าวเนี่ยถือครองที่ดินนะฮะถือครองที่ดินได้นะครับก็มีการใช้นอมินีเนี่ยแหละตัวแทนเชิดที่เป็นคนไทย
9: ครับ
1: ถือแทนแล้วเก็บประโยชน์เท่ากับตัวเองแต่นั่นคือในระยะแรกตอนนี้เขามีเทคนิคมากกว่านั้นก็คือว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยซะเลยนะครับจะได้จบๆกันไปนะครับเพราะว่าไปจ้างคนไทยเป็นนอมินีเนี่ยเสียตังค์แล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวโดนเชิดนะฮะก็เอาอย่างนี้ละกันสวมสิทธิ์คนไทยซะเลยเพื่อที่จะให้เขาถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทำธุรกิจด้วยตัวของเขาเองก
9: ็
1: คือที่มาของพ่อทิพย์แล้วก็กุมารจีนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแถลงว่าเรื่องความคืบหน้าเครือข่ายลักลอบแจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กต่างด้าวที่ถูกขนานนามว่าเป็นกระบวนการกุมารจีนนะครับก็บอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเลยนะครับไม่ใช่คนกลุ่มเดียวนะฮะมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นพ่อไทยทิพย์ด้วยนะครับ
9: ร
1: ับจ้างแจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางรายทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยงานทะเบียนเพื่อดำเนินการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยนะครับพฤติกรรมดังกล่าวฮะทำให้เด็กต่างด้าวสามารถมีสถานะสัญชาติไทยโดยมิชอบนะฮะอาศัยหลักทางสัญชาติทางสายเลือดและเกิดในราชอาณาจักรไทยก็ส่งผลให้สิทธิ์และก็สวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าถึงเด็กคนนั้นไม่ว่าจะเป็นศึกษารักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมและที่สำคัญฮะการถือครองทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่หอมหวานสำหรับเขานะครับผลการดำเนินคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับฮะผู้เกี่ยวข้อง35หมายจับจับกุมได้แล้ว33รายหนีออกนอกประเทศไปแล้ว1รายหลบหนีในประเทศอีก1รายก็อยู่ระหว่างการตามตัวผู้ที่เหลือมาดำเนินคดีนะครับผู้ต้องหาฝากขังฮะมีพ่อชาวจีนนะครับ4รายแม่ชาวจีน10รายพ่อไทยทิพย์13รายทั้งหมด27รายฮะศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงฮะ
0: ครับในส่วนของทางสาธารณสุขนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องตรวจสอบนะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเกี่ยวข้องไหมกับการที่มีการรับรองบุตรกรณีพ่อทิพย์นี
1: ้
0: นะครับก็มีการไปตรวจสอบนะครับในโรงพยาบาลย้อนหลัง5ปีด้วยกันนะครับในส่วนนี้ครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยถึงการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่เกี่ยวข้องครับกับขบวนการที่มีการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติอย่างผิดกฎหมายในส่วนนี้นะครับสบส.เนี่ยก็ได้รับการแจ้งเบาะแสจากสื่อมวลชนนะครับว่ามีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย5แห่งด้วยกันที่มีการเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนะครับก็ให้เจ้าที่ประสานงานขอเอกสารเบื้องต้นจากทั้ง5แห่งแล้วแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่สบส.ก็จะมีการลงตรวจสอบพื้นที่โรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งในวันนี้ครับ14กรกฎาคม2569โดยจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทำคลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการตรวจสอบหนังสือการรับรองการเกิดซึ่งตามกฎหมายนะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้ทำคลอดแล้วก็ผู้ทำการรักษาเนี่ยต้องลงรายละเอียดนะครับในหนังสือดังกล่าวนะครับก็จะมีการดูหลักฐานว่ารายชื่อต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับบันทึกการรักษาจริงไหมนะครับในส่วนของบันทึกเวชระเบียนเนี่ยผู้ป่วยหรือว่าในส่วนของ OPD card เนี่ยตรงกันหรือไม
1: ่
0: นะครับก็จะต้องมีการไปตรวจสอบนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีสบส.เองนะก็มีการพูดถึงว่าสำหรับจำนวนที่เกี่ยวข้องของเด็กนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการทราบข่าวจากทางสื่อมวลชนมีการแจ้งมาว่าประมาณ400ถึง500เคสนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเนี่ยพบนะแต่ว่าไม่ถึง400ถึง500เคสพบอยู่ประมาณ100เคสเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีการลงตรวจสอบย้อนหลังอีก5ปีว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปอีกหลายปีต่อไปด้วยนะครับโดยก็จะมีการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของพรบ.การทะเบียนราษฎร์ด้วยนะครับก็ต้องให้กระทรวงมหาดไทย เข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับแล้วก็ผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่หรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับขบวนการต่างๆหรือไม่ก็ต้องขอตรวจสอบกับพนักงานเจ้าที่ก่อนนะครับเพื่อว่าที่จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะในส่วนของพรบสถานพยาบาลนะครับเขียนชัดเจนว่าผู้ใดทำหลักฐานเท็จผู้นั้นก็จะมีความผิดมาตรา73ก็คือจำคุกสูงสุดนะครับอยู่ที่ไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครทั้งหมดก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งใบรับรองก็จะมีการระบุไว้นะครับว่าใครเนี่ยเขียนอะไรลงไปบ้างนะก็ไปตรวจสอบเอาตรงนั้นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ทำคลอดบิดามารดาชื่อเด็กสถานที่ทำคลอดหรือว่าวันเวลาต่างๆนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับใบเกิดตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าใครทำผิดหรือว่าใครที่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะครับแล้วก็เมื่อทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทราบเรื่องนะครับเห็นชื่อโรงพยาบาลที่ปรากฏในข่าวแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศด้วยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งการลงทุนของเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับขณะที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและก็บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อย่างที่บอกคือให้ความสำคัญเพราะว่าโยงในเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องนะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามกันวันนี้นะครับจะมีการลงพื้นที่ทั้ง5โรงพยาบาลนะครับก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับตรงไหนที่มีการบกพร่องหรือว่ามีการชี้โยงว่าเชื่อมโยงกับขบวนการพ่อทิพย์ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ
1: โอ้ยประเทศไทยแตะไปตรงไหนทุจริตหมดเลยนะฟังดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัว
0: ครับ
1: คือเหมือนมีเงินแล้วมันทำได้ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบประมาณ100กรณีนะครับที่มีการแจ้งเท็จเนี่ยว่าเป็นพ่อทิพย์เนี่ยก็คือมีความผิดในฐานเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหากคุณไปแจ้งเกิดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้มันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโทษติดคุกอยู่แล้วแหละแต่นั่นแหละมันอย่างที่เขาบอกอะทำเป็นขบวนการ
0: ค
1: ือมันจะเกิดจากคนคนเดียวทางทะเบียนและบัตรอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันก็เริ่มจากแต่ต้นทางอ่ะตั้งแต่คลอดแวะเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล
0: ครับ
1: โรงพยาบาลแล้วก็มายังบุคคลที่ไปแจ้งแล้วก็พยานแล
0: ้
1: วก็ทางฝ่ายปกครอง
0: ครับ
1: นะครับจะเป็นเทศบาลหรือว่ากรมการปกครองผู้รับแจ้งก็สุดแท้แต่บางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้รับแจ้งเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามาทั้งสูติบัตรมาทั้งพยานบุคคล
0: ครับ
1: มาทั้งตัวตนนะครับมายืนยันในทางทะเบียนปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบแล้วอ้าวมันก็สอดคล้องกันนี่มันก็สอดคล้องกันนี่ก็แจ้งเกิดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูอันนี้ก็ติดตามดูเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมก
0: ็
1: ต้องไปดูเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเขาแจ้งด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เจ้าหน้าที่ดูค่อนข้างยากแต่ต่อไปเนี่ยก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เวลารับแจ้งเกิดหรือรับแจ้งอะไรต่างๆนะต้องมีความรอบคอบแล้วก็รัดกุมมากแต่ที่สำคัญก็คือต้องไปทลายขบวนการตรงนี
0: ้
1: นะครับตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะครับต้องติดตามว่าเอ๊ะทำไมต้องตรวจสอบไป5ปี
0: ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า100เคสไงแต่ว่า
1: ทำไมมันต้อง5ปีอ่ะ
0: 5ปีย้อนหลังแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการพบเจอมากกว่า400ถึง500เคสตามที่สื่อมวลชนแจ้งมาเนี่ย
1: 10ปีไม่ได้หรอ
0: ไปอีก
1: ทำไมเป็น10ปีไม่ได้ทำไมผมสงสัยว่าทำไมต้อง5ปีอ่ะเหมือนสอบท้องถิ่น
0: อ
1: ่ะทำไมมันต้องมีตัวอันนี้
0: เบื้องต้นสงสัยอาจจะเป็นเบื้องต้น
1: ทำไมต้อง5ปี
0: ครับ
1: อดีตผมก็ตั้งข้อสงสัยทำไม
0: แล้วประเด็นคือ5แห่งด้วยนะ
1: 5แห่ง5ปีอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เขามีเงื่อนไขของเขาอ่ะเขาคงมีเหตุผลเนาะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของคุณภาวุฒิกันบ้างนะครับคุณภาวุฒิคือส.ส.พรรคประชาชนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดี Forex นะครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะถูกออกหมายจับเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงออกหมายจับนะครับเจ้าตัวก็ไปมอบตัวแล้วนี่แล้วเจ้าตัวก็แสดงความบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากพอสมควรแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีนะครับด้วยภาวะต่างๆไม่ควรที่จะออกหมายจับนะครับ คุณสิริกัญญาตันสกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าเรื่องของการเตรียมออกหมายจับคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนคดี Forex นะครับทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาพูดง่ายๆไม่มีเกราะป้องกันก็ออกหมายจับทันทีนะครับก็สงสัยว่าไอ้คุณภาวุฒิเนี่ยไม่มีสัญญาณที่จะหลบหนีจึงไม่แน่ใจเหตุผลในการออกหมายจับซึ่งเจ้าตัวก็ไปมอบตัวกับ DSI ให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณภาวุฒิบ้างถึงแผนการเข้าพบ DSI โดยเร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งข้อมูลหลักฐานในฐานะพยานแล้วก็ตั้งข้อสงสัยในการเร่งรีบเพราะมีการเข้าพบ DSI แล้วก็เป็นการออกหมายจับซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนในหมายจับด้วยเห็นว่าการออกหมายจับเรียกก็พร้อมให้ความร่วมมือคือมองว่าออกหมายเรียกก็พอไม่ต้องไปออกหมายจับเขานะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนี้นะครับส่วนที่คุณภาวุฒิบอกว่ามีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งในทางการเมืองคุณสิริกัญญาก็บอกว่าส่วนตัวก็มองเช่นนั้นเหมือนกันจะมีการเมืองหรือความพยายามใช้การเมืองเป็นเครื่องเล่นงานหรือไม่เพราะตัวคุณภาวุฒิก็ได้มาเปิดนโยบายฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ก็ได้ให้กำลังใจว่าขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะ
0: ครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็มีการรายงานมาเมื่อวานนะครับในส่วนของผู้สื่อข่าวก็ไปเกาะติดเลยนะครับที่ศาลอาญานะครับก็ในส่วนของพนักงานสอบสวนคดี DSI นะครับก็นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ก็มีทั้งหมด24หมายนะครับ24หมายก็คือ24รายด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีชื่อของคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับก็เป็นส.ส.พรรคประชาชนนะครับที่อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อรวมอยู่ด้วยนะครับแต่มีรายงานนะครับว่าศาลอาญาเนี่ยได้มีการพิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับ24หมายเนี่ยออกหมายจับได้นะครับสำหรับผู้ต้องหาเพียง2รายนะครับที่มีผู้เสียหายและก็พยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนอีก22รายเนี่ยให้ยกคำร้องนะครับโดยเหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้นะครับโดย2คนที่ได้รับการออกหมายจับเนี่ยก็คือไม่ใช่คุณภาวุฒิไม่ใช่คุณภาวุฒินะครับไม่ใช่คุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแต่อย่างใดนะครับสำหรับการออกหมายจับดังกล่าวเนี่ยศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็แสดงว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมายจับ
1: น
0: ะไปอยู่ในหมายเรียกอีก22รายชื่อนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคุณภาวุฒิก็อยู่ใน24หมายนี้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของหมายจับที่มีการออกเนี่ยไม่ใช่คุณภาวุฒิ
1: นะครับสรุปคุณภาวุฒิไม่ได้ถูกออกหมายจับ
0: ครับ
1: นะฮะถูกออกหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลกับ DSI
0: ครับ
1: นะฮะคือคนมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราทางการเมืองเนี่ยมีนิติสงครามกันเยอะคือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็คงจะมีแต่สีน้ำเงินกับสีส้มที่คนจับตามองว่ามีนิติสงครามระหว่างกันนะฮะคือจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะเวลาเกิดเหตุเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่มีความเกี่ยวข้องของนักการเมืองเนี่ยนะครับคนก็จะมองว่านี่แหละคือการเมืองเป็นเนื้อแท้ของการที่จะทำให้เกิดนิติสงครามกันเกิดขึ้นนะครับเพราะคุณภาวุฒิเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเปิดโปงนโยบายของฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเปิดโปงไปเปิดโปงมาเนี่ยอันนี้คือฝั่งพรรคประชาชนเขาก็มองไงไปเปิดโปงเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่นกลับด้วยวิธีการนี
0: ้
1: นะครับอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยแต่สุดท้ายนะฮะสิ่งที่ประชาชนจับตามองคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่งเอาใหม่นะฮะโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติคนใดคนหนึ่งต้องเท่าเทียมกัน
0: ครับ
1: คือเมื่อโดนคดีพร้อมๆกันเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและจะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยในระยะเวลาที่เท่าเทียมกัน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคนนี้เร็วคนนี้ช้า
0: ครับ
1: ฝ้าฝั่งฝั่งนี้เอ๊ะทำไมเรื่องเนี่ยปี2ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไอ้ฝั่งนี้ทำไมเร็วเหลือเกินนี่แหละเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นและถูกเปรียบเทียบว่าทำไมฝั่งนี้เร็วฝั่งนี้ช้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาวุฒิจะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยเนื้อแท้แห่งคดีก็คือว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ตรงนี้จริงหรือไม
0: ่
1: ถ้าชี้แจงออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้แจงได้อย่างสุจริตเนี่ยแน่นอนก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะฮะอันนี้คือเรื่องทางคดีก็ส่วนหนึ่งแต่กระบวนการที่รวดเร็วและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติจุดนี้คือสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตว่าคือการเมืองหรือไม่ ความรวดเร็วของคดีการไม่เลือกปฏิบัติและเท่าเทียมกันเนี่ยทำกันแบบนี้หรือเปล่านะครับคนมองแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบคดีกับคนคนนี้กับคดีกับอีกคนกลุ่มนึงทำไมถึงระยะเวลามันถึงแตกต่างกัน
0: ครับ
1: อันนี้ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับแต่ในทางคดีแล้วเนี่ยคุณภาวุฒิต้องพิสูจน์ให้ได
0: ้
1: ว่าเกี่ยวข้องกับคดี Forex หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องไปพิสูจน์ตนเองนะครับ
0: ครับ
1: ส่วน เรื่องของศาลในการที่ศาลจะออกหมายจับหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณา
0: ครับ
1: ว่าคดีนี้มันมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: 1 2คนที่ถูกออกหมายจับเขายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหม
0: ครับ
1: หรือมีแนวโน้มว่าจะหลบหนีหรือไม่ถ้า3อย่างสอดคล้องตรงกันปุ๊บเนี่ยศาลจึงจะออกหมายจับนะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ศาลพิจารณา
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของคดีความ Forex นะครับ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของการพิจารณาเงินกู้ด้วยนะฮะเงินกู้นะครับว่าเป็นยังไงฮะคุณณัฐพงศ์
0: ครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินกู้400,000 ล้านนะครับที่มีการออกพรก.เรียบร้อยนะครับในส่วนของเงินกู้ตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเองก็มีการเดินหน้าพิจารณานะครับในส่วนของโครงการที่ยังคงจะต้องเรียกว่าใช้เงินกู้ตรงนี้200,000 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนของพลังงานสะอาดนะครับในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีการเปิดเผยในการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้กรอบวงเงินอยู่ที่200,000 ล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับในส่วนของปลัดกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเน้นย้ำถึงหลักการทำงานที่ต้องมีการรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสสูงสุดขั้นตอนในการพิจารณานะครับก็จะมีการกันกรอง2ระดับด้วยกันเริ่มต้นจากคณะอนุกรรมการชุดแรกนะครับที่มีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะครับนั่นก็คือคุณกุลิศสมบัติสิรินะครับก่อนที่จะมีการส่งต่อไปที่คณะอนุกรรมการชุดที่2ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับก็จะมีการเปิดรับผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็คือกกร.นะครับเข้าร่วมในส่วนนี้ด้วยเพื่อความโปร่งใสในเรื่องของการดำเนินงานนะส่วนทิศทางนะครับของการใช้เงินกู้ระยะแรกนั้นรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็ระบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะราคาพลังงานโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางนะครับและก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินนะครับรวมถึงการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับในอัตรา 1% ในช่วง3ปีแรกให้กับประชาชนนะครับที่สนใจจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ครับยังเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและก็การลงทุนเพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างครบวงจรนะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งนะครับรัฐบาลก็จะมีนโยบายที่จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะนะรวมถึงรถโดยสารประจำทางเนี่ยให้มีการใช้พลังงานสะอาดในการทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็น HEV หรือว่ารถไฟฟ้า EV นะครับที่จะมาทดแทนในส่วนนี้รวมถึงในเรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ด้วยนะครับที่จะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตได้เองในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าพิจารณากับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับขณะที่ในส่วนของคุณลวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าก็จะมีการกั่นกรองในส่วนของหลักเกณฑ์พิจารณาคำร้องการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกู้ส่วนที่2นะครับก็จะยึดโยงในเรื่องของความถูกต้องจะต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นะครับการได้มาใครได้ก่อนนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็สอดคล้องอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีโครงการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการในแต่ละกระทรวงนะครับก็รออยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยมุ่งเน้นในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมเป็นอันดับแรกในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุ๊กๆแท็กซี่รถบรรทุกนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้มาใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับ กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็อยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสนับสนุนประชาชนด้วยนะแต่ก่อนจะเป็นเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนละนะเป็นโครงการอื่นเดี๋ยวรอดูว่าในส่วนของกรมการขนส่งทางบกจะมีโครงการไหนออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประชาชนนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการประเมินผลมาตรการส่งเสริมในการใช้ตรงนี้นะครับว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่สำหรับ EV 3.5 ก
1: ็
0: คือจะลดในส่วนของการที่จะซื้อรถไฟฟ้าให้ราคาต่ำลงโดยมีรัฐมาอุดหนุน
1: สนับสนุนให้ EV เนี่ยมันมีราคาถูกลงเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็อุดหนุนอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าเงื่อนที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยมีราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ประชาชนสามารถจับต้องได้ซื้อได้นะฮะ
0: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
1: คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาก็จับตามองนะครับประชาชนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านว่าการใช้เงินกู้เนี่ยนะฮะจะต้องคุ้มค่า
0: ครับ
1: คุ้มค่ากับการใช้เงินแล้วก็ไม่นำไปสู่เรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี
0: ้ครับ
1: เงินกู้กลายเป็นสิ่งที่หอมหวานในการตักตวงผลประโยชน์กับคนทุจริตอันนั้นคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมตั้งเรื่องที่จะตรวจสอบแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกโครงการเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการและทางฝ้าฝั่งของรัฐบาลก็จะต้องไปทำโครงการเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไปดูเรื่องของการเตรียมออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับหลังจากที่มันมีการรั่วไหลเงินตรงนี้ไปเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่ข้าราชการสมมติว่าข้าราชการคนนึงเนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลนี้ปุ๊บเบิกยามาปั๊บเนี่ยไม่ได้เบิกให้ตัวเองเอาไปขายต่อ
0: เอาไปให้คนอื่น
1: วันรุ่งขึ้นอีก2วันก็ไปอีกโรงพยาบาลนึงก็เบิกยาชุดเดียวกันในอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งก็เอาไปขายต่ออีกนะฮะแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของกระทรวงการคลังว่ามันมีเรื่องของการทุจริตแล้วก็มันมีการรั่วไหลตรงนี้ไปเยอะนะฮะก็เตรียมที่จะตีกรอบออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลของข้าราชการในการเบิกจ่ายตรงนะครับคุณแพทริเซียมงคลวณิชฮะอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่างบประมาณด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการปรับตัวสูงขึ้นนะฮะ90,000 ล้านบาทต่อปีนะครับตอนนี้นะฮะกรมบัญชีกลางก็เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายตรงนี้นะครับว่าจะเปิดโอกาสนะคะให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยรับสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆได้ตามความต้องการนะฮะไม่ใช่กรมบัญชีกลางเท่านั้นคุณอยากจะใช้ประกันสังคมก็ได
0: ้
1: สิทธิ30 บาทรักษาทุกโรคก็ได้นะครับเดิมเนี่ยบังคับให้มาใช้สิทธิข้าราชการเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มบทลงโทษเด็ดขาดหากพบการทุจริตว่ามีคนในครอบครัวตะเวนเบิกยาเอาไปขายต่อนะครับก็จะมีการดำเนินการคดีตรงนี้ทันทีนะครับแล้วก็ตัดสิทธิต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางก็บอกว่าเตรียมที่จะออกกฎหมายในการคุมเข้มในการที่จะการรักษาพยาบาลเบิกโดยทุจริตนะฮะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับข้าราชการเนี่ยก็คือเริ่มมีการกระตุ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆมาด้วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบวันนี้ผมไปโรงพยาบาลนี้เบิกตัวนึงวันรุ่งขึ้นไปอีกโรงพยาบาลนึงเบิกตัวนึงไม่ได้มีการตรวจสอบ
0: ครับ
1: ไม่ได้มีการกำกับดูแลมันจึงเป็นช่องทางในการที่ข้าราชการบางคนนะฮะในการที่จะตระเวนไปโรงพยาบาลต่างๆเบิกยามาไม่ได้ให้ตัวเองนะครับเบิกยามให้คนใกล้ชิดเบิกยามาขายต่ออันนี้อันตรายที่สุดนะฮะ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: คืน11มิถุนายน

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีกันในวันฝนตกนะคะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันเลยนะคะท่านกำลังรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะที่เราจะรับฟังพร้อมๆกัน5สถานี5สวทนะคะ6คลื่นความถี่ค่ะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้วันจันทร์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569เพ้อแป๊บเดียวนะคะท่านผู้ฟังขากำลังเข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคมกันอีกแล้วนะคะและเราก็จะต้องนะคะดูกันในเรื่องของฝนละกรกฎาคมสิงหาคมฝนมาชุ่มฉ่ำนะคะมาแบบรัวๆกันเลยนะคะสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรามาดูสักนิดหนึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะคะสภาพอากาศในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงในวันที่14กรกฎาคมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะตอนนี้มีการเตือนนะคะในพื้นที่37จังหวัดนะคะที่จะรับมรสุมแล้วก็เจอฝนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งค่ะส่วนพายุโซนร้อนบาหวีปกคลุมบริเวณมณฑลอันฮุยของประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะและก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ได้ทราบในเรื่องของรายงานอากาศนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นอย่างไรกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็สำหรับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปในเช้านี้นะคะในเช้านี้ต้องบอกว่าไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะเหตุการณ์เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้กันค่ะท่านผู้ฟังก็สรุปให้ทราบกันนะคะในเรื่องของฝนในช่วงเริ่มต้นของรายการกันนะคะวันนี้มีเปิดอกถกประเด็นนะคะทุกวันอังคารที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนองจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนมาร่วมรายการกันเดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงถัดไปกับรายการอันดามันวันนี้ในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน์
1: ลดหวานลดพุงลดโรค ลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
2: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไ
8: หมฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
7: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนต่างไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
8: อ
7: ๋
8: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: ครับเป็นไงเป็นไง
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ากไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: เกมอะไรนกุ้ง
1: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามัยวันนี้นะคะก็ขอทักทายท่านผู้ชมนะคะที่กำลังชมบนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กันด้วยตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากสถานีพัฒนาที่ดินระนองนะคะขอแนะนำค่ะนางสาววชิราพรดิษฐราชานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เราก็จะทราบกันว่าทางกรมพัฒนาที่ดินก็มีนวัตกรรมนะคะหลายนวัตกรรมทีเดียวนะคะแต่วันนี้ที่เราจะคุยในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่ในการบริหารจัดการน้ำท่าในช่วงหน้าฝนหน้าแล้งตอนนี้กำลังเดินคู่กันอยู่นะแต่วันนี้ที่ระนองนี่ตกหนักมากเลยนะคะก็ทราบมาว่าทางสถานีพัฒนาที่ดินระนองนี่ก็ได้มีการดูแลพี่น้องเกษตรกรในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานกันด้วยตรงนี้นี่มีในการดำเนินการเป็นอย่างไรความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในการดูแลตรงนี้กันค่ะ
2: ค่ะก็ในโครงการแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานนะคะเราก็มีโครงการมาหลายปีแล้วค่ะซึ่งก็จะเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งอะค่ะที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีนะคะซึ่งปีหน้านี่ก็จะมีเอลนีโญค่อนข้างเยอะนะคะก็คิดว่าโครงการแหล่งน้ำที่จะมีในนี้ค่ะก็จะสามารถตอบโจทย์เกษตรกรบางส่วนได้ระยะหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีน้ำใช้ในการปลูกทางการเกษตรนั่นเองค่ะซึ่งโครงการตรงนี้นะคะก็ของเราก็จะมีโครงการขุดขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งในนี้ก็จะมีขนาดกว้างยาวตามขนาดของพื้นที่และมีความลึกประมาณ3เมตรค่ะซึ่งเราก็จะมีค่าสมทบให้เกษตรกรสำหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรประมาณ 2,500 บาทค่ะนอกนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของโครงการแหล่งน้ำนี้ในการดูแลในรายละเอียดตรงนี้นี่จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
2: ก็เกษตรที่มีเอกสารสิทธิ์เลยค่ะส่วนใหญ่นะคะหลักๆก็คือจะต้องมี1เอกสารสิทธิ์ค่ะและก็2ก็คือพื้นที่ที่สามารถจะขุดพื้นที่ได้ก็ส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเป็นเขาเยอะก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะไปตรวจสอบอีกครั้งนึงจากท่านใดสนใจก็แจ้งมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบถึงพื้นที่เลยว่าในพื้นที่สามารถขุดได้ตามรูปแบบหรือเปล่าอะค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าว่าเริ่มดำเนินการเนี่ยก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดตรงนี้กันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่เรื่องของดินราคาที่ขุดขึ้นมาเนี่ย
2: ดินที่ขุดมาเราจะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนค่ะเราจะทำเป็นคันบ่อแล้วก็หรือว่าเอาเป็นโคกให้เกษตรกรไว้ใช้ในพื้นที่แต่เป็นโคกเพื่อปลูกพืชต่อไปได้อะค่ะ
1: ค่ะก็จะได้ไม่เสียประโยชน์ด้วยนะคะดินก็ยังคงอยู่ในสวนซึ่งบางคนก็มีข้อกังวลล่ะนะว่าในเรื่องของการทำแหล่งน้ำตรงนี้นะคะเอ๊ะเราต้องเอาดินออกแล้วจะเอาดินไปไหนแต่ตอนนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องอยู่ดินก็ไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่ในพื้นที่นั้น
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะเราก็จะทำเป็นโคกเป็นคันบ่อไว้อะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของระนองที่ได้ดำเนินการตอนนี้มีในแต่ละพื้นที่ทั้ง5อำเภอครอบคลุมแล้วแล้วก็ตอนนี้มีแหล่งน้ำนะคะที่ได้เข้าดำเนินการในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานนี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะตอนนี
2: ้โอ้เป็นประมาณนะคะครอบคลุมประมาณ 5-600 บ่อค่ะตั้งแต่ดำเนินการขุดมานะคะ
1: ค่ะที่ไหนมากที่สุดคะ
2: เราจะเป็นอำเภอกาบุรีค่ะเนื่องจากจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าพื้นที่กาบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ
2: ่
1: ของระนองเลยนะคะที่เขาก็ต้องบอกว่าเขาเอื้อมหน่อยในการปลูกนะคะทุเรียนมังคุดนะคะแล้วก็ลองกองแล้วก็พืชเศรษฐกิจอื่นๆโกโก้ด้วยใช่ไหมตอนนี้
2: ใช่ใช่ค่ะโกโก้กำลังมาแรงด้วยเลยค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะให้น้องวชิราพรได้ย้ำสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจที่จะ เข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานนี่จะต้องติดต่อที่ไหนดำเนินการอย่างไร
2: ค่ะเบื้องต้นนะคะก็สามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเลยนะคะก็จะสำนักงานอยู่ที่หมู่3ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองค่ะหรือจะผ่านหมอดินอาสาที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะคะในหมู่บ้านจะมีหมอดินอาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้านละ1คนนะคะก็สามารถเป็นตัวแทนสามารถไปส่งเอกสารแล้วก็หมอดินจะประสานงานมาดังเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้ในทันทีได้เลยค่ะ
1: ค่ะคือในความจริงแล้วนี่คือหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินจะมีทุก พื้นที่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะหมู่บ้านละ1คนใช่ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะคะใกล้ตัวท่านที่สุดเลยอยู่ในแต่ละหมู่บ้านเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะจะมีทุกหมู่เลยค่ะ
1: ค่ะทุกหมู่บ้านเลยนะสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะที่สนใจก็ลองหาหรือหมอดินอาสาในหมู่บ้านท่านดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปในเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารจากดินกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายๆท่านนี่ก็ได้นำดินมาวิเคราะห์กันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งช่วงหน้าแล้งแล้วก็เข้าหน้าฝนในส่วนของระนองตรงนี้มีพี่น้องเกษตรกรนำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์มากน้อยแค่ไหนคะในช่วงที่ผ่านมา
2: โอ้แต่ละปีเป็นหลักร้อยเลยค่ะก
1: ็
2: เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราเก็บตัวอย่างดินไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะสามารถทราบผลว่าคุณภาพของดินเราเป็นยังไงจะสามารถทราบค่าความเป็นกรด NPK ต่างๆเนี่ยค่ะเกษตรกรก็สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ว่ารอบหน้าเราจะปลูกพืชเราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนยังไงเพื่อจะได้ลดต้นทุนเพราะเกษตรกรดั้งเดิมก็จะปลูกพืชแบบนิยมใช้แบบสูตรเสมอไว้ก่อนสูตรที่เราคุ้นเคยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเราเอาดินไปวิเคราะห์เนี่ยค่ะตามชนิดพืชเราก็จะแนะนำว่าพืชชนิดนี้อายุเท่านี้ควรจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนยังไงกี่กิโลกรัมต่อต้นต่อปีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรจะได้ไม่ต้องไปใส่ตามความต้องการของเราเอาใส่ตามความต้องการของพืชจริงๆอะค่ะ
1: ค่ะคือบางครั้งนี่เราก็มองว่าเออเราใส่แบบนี้แล้วนี่บางครั้งมันเกินความจำเป็น
2: ใช่ใช่
1: นะคะคือพืชเขาไม่ได้ต้องการนั้นแต่เขาต้องการอีกแบบนึง
2: ใช่
1: นะคะเพราะว่าการวิเคราะห์ตัวอย่างดินนี่แหละก็ถือว่ามีผลดีตรงนี้กันเลยนะคะที่ทำให้ทราบว่าเราควรเติมอะไรลงไปเหมือนการปรุงอาหาร
2: นะคะใช่ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เหมือนการปรุงดินนะ
2: ใช่
1: ปรุงดินเพื่อที่จะให้พืชนะคะเขาชอบตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะได้เจริญเติบโตผลผลิตก็ออกมาดีด้วยในการเก็บตัวอย่างดินนี่เพื่อนำจะไปวิเคราะห์แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าต้องทำอย่างไรกัน
2: ได้ค่ะก็การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องนะคะเราก็คือควรจะเก็บหลังการเก็บเกี่ยวนี่แหละค่ะเหมือนจะเป็นทุเรียนใช่ไหมคะเราจะรู้แล้วว่าผลผลิตของเราเนี่ยผลผลิตจะหมดช่วงไหนซึ่งระนองส่วนใหญ่ก็จะประมาณไม่เกินสิงหานี่ก็ใกล้หมดแล้วนะคะเราก็จะวางแผนก่อนที่จะใส่พืชใส่ปุ๋ยล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนในการใส่ปุ๋ยรอบต่อไปนะคะแล้วก็2นะคะหลังจากที่เราเก็บหลังผลผลิตแล้วใช่ไหมคะ2ก็คือเราจะไม่เก็บบริเวณที่มีการเปียกแฉะหรือน้ำท่วมขังนะคะเพราะตรงนี้ก็คือมันจะไม่มีสารอาหารมันจะมีแค่สารเคมีหรือธาตุต่างๆที่มันไหลลงมาขังไว้นะคะแล้วก็3จะไม่เก็บบริเวณที่เป็นบ้านจอมปลวกหรือบริเวณที่เป็นคอกสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเพราะตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นที่มีบริเวณหรือสารต่างๆตกค้างอยู่เยอะอะค่ะและก็3อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะคะบริเวณตรงนั้นจะต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารปนเปื้อนจากวัสดุอื่นๆนั่นเองนะคะบริเวณที่เราควรเก็บก็มีรายละเอียดประมาณนี้ค่ะว่าเราจะต้องวางแผนการเก็บล่วงหน้า1เดือนค่ะ2ก็คือเราจะไม่เก็บบริเวณที่ดินเปียกแฉะและก็ไม่เก็บที่บริเวณที่มีเคยเป็นบ้านโรงเรือนหรือว่าที่จอมปลวกหรือที่มีคอกสัตว์อยู่นั่นเองค่ะ
1: ค่ะวางแผนในเรื่องของการเก็บล่วงหน้า1เดือนก่อนที่เราจะทำการ
2: ใส่ปุ๋ยรอบหน้า
1: ใส่ปุ๋ยรอบหน้าแล้วก็ในช่วงนี้นี่คือจะต้องเก็บดินนี่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอในการนำไปวิเคราะห์กัน
2: ก็การเก็บดินจริงๆเนี่ยค่ะเราใช้คำว่าเราไม่เก็บดินมาได้ทั้งแปลงเราใช้ค่าเฉลี่ยดังนั้นก็เก็บเฉลี่ยประมาณ10ถึง15จุดก็จุดหนึ่งขุดลึกลงไปประมาณ 15-30 เซนค่ะเพราะส่วนใหญ่บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่รากพืชเขาหาธาตุอาหารนั่นเองนะคะดังนั้น 15-30 เซนลึกเข้าไป 10-15 จุดก็รวมแล้วก็ถ้าคนที่ขุดจริงๆก็เกือบ 15-20 โลเลยค่ะแต่เราต้องใช้แค่ประมาณ 1-2 โลเท่านั้นค่
1: ะ
2: เราเอา15จุดที่เราหารได้เนี่ยค่ะเราเอามาคลุกเคล้านะคะแล้วก็เอามาแค่ตัวแทนแค่ 1-2 กิโลเอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดแล้วก็ค่อยนำมาส่งที่ทางพัฒนาที่ดินหรือตัวแทนหมอดินที่เราบอกไปนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวประสานงานให้เรานั่นเองค่ะ
1: ค่ะคือถ้าว่าดินตรงนี้เรามาตากแดดได้ไหมหรือว่าผึ่งลมได้อย่างเดียว
2: แนะนำเป็นผึ่งลมค่ะจะไม่ตากแดดเพราะว่าสาร อาหารต่างๆที่อยู่ในดินอาจจะระเหยดูดไปกับแดดได้อ่ะค่ะ
1: ค่ะก็แค่ผึ่งลมให้เขาหมัดมา
2: ในบ้านใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำมาคลุกเคล้านะคะก็เก็บ1ถึง15จุดนะคะ15จุดเลยนะคะก็นำมาคลุกเคล้ากันแล้วก็ใช้แค่1ถึง2กิโลเท่านั้นเองที
2: ่
1: จะนำมาให้สถานีพัฒนาที่ดินได้นำไปเพื่อวิเคราะห์กันการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารของดินนะคะนี่คือจะนำไปวิเคราะห์ที่ไหนคะเนี่ย
2: ของภาคใต้เราเป็นภาคใต้ตอนบนจะนำส่งที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็คือต้องใช้ระยะเวลาล่ะนะเพราะว
2: ่
1: าในการเดินทางจากระนองไปสุราษฎร์แล้วก็ในการตรวจวิเคราะห์ใช้เวลาประมาณสักกี่วันเอาสูงสุดเลยสักวันกี่วันได
2: ้สูงสุดหลังจากที่เราดำเนินการส่งไปถึงเขตแล้วไม่เกิน1เดือนค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าคิวก็น่าจะยาว
2: ใช่ค่ะก็คิวตรวจก็7จังหวัดภาคใต้ตอนบน
1: ใช่ค่ะนะคะเพราะว่า7จังหวัดภาคใต้ตอนบนก็รวมถึงกระบี่ภูเก็ตพังงาด้วยนะคะ
2: คือ
1: ยังไงก็ต้องเราเผื่อเวลาไว้ละดังที่น้องวชิราพรได้บอกว่าควรที่จะเก็บล่วงหน้า1เดือนก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยตรงนี้กันนะคะเก็บก่อนหรือมากกว่า1เดือนก็ได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะแต่อย่างส่วนใหญ่จะแนะนำว่าก่อนที่เราวางแผนว่าก่อนจะใส่ปุ๋ยล่วงหน้า 1-2 เดือนนะคะไม่เกินนี้จะได้วางแผนถูกว่าเราควรจะไปซื้อปุ๋ยยังไงต่ออีกอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอ่ะเราคุยกันมา2เรื่องแล้วนะคะตอนนี้นี่จะเพิ่มเติมอะไรไหมเรื่องที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานหรือว่าการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารของดินนะคะตรงนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ขอแนะนำว่าถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจเรื่องโครงการแหล่งน้ำในไร่นาหรือว่าโครงการบ่อจิ๋วของเราที่มีขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ก็สามารถดำเนินการรีบส่งเอกสารได้เลยนะคะเพราะว่าในการขุดบ่อจิ๋วเนี่ยค่ะเราจะมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย2ปีค่ะถึงจะสามารถดำเนินการขุดได้เมื่อสมมติว่าเราขอในปี69นี้ใช่ไหมคะเราจะสามารถดำเนินการขุดได้ก็คือปี2571ค่ะซึ่งบางท่านอาจคิดว่าขอปีนี้ได้พรุ่งนี้อย่างนี้เลยค่ะก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าเราอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้ากัน2ปีนะคะก็หากท่านใดสนใจที่อยากจะมีแหล่งน้ำเล็กๆในพื้นที่สวนของท่านก็ให้ดำเนินการรีบส่งเอกสารมาปรึกษาหารือกันก่อนได้นะคะและโครงการการเก็บตัวอย่างดินนะคะเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช นะคะก็สำหรับพืชไหนก็เรารับวิเคราะห์หมดได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าเราส่งปีนี้ไปแล้ว1ตัวอย่างเดี๋ยวปลายปีจะส่งอีกได้ไหมเราสามารถส่งได้ตลอดทั้งปีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็สำหรับการเก็บวิเคราะห์ดินเนี่ยค่ะเก็บได้ทุกชนิดพืชนะคะเก็บได้ปีนึง 2-3 ครั้งได้เลยค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายปีนึงสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้1ถึง
2: 2ถึง3ครั้งได้เลยค่ะอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนแล้วแต่พืชด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แล้วแต่พืชเอายกตัวอย่างเลยว่าสวนปาล์มสวนยางนะคะก็จะต้องนำไปวิเคราะห์แบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนสวนปาล์มเราจะใส่ปุ๋ยทุก15-30วันอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่าท่านใดอาจอยากจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนยังไงก็สามารถเก็บได้ระหว่างต้นปีกลางปีอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ได้จำเจว่าจะต้องเก็บเฉพาะช่วงต้นปีอย่างเดียวเนาะก็สามารถดูได้ทุกช่วงฤดูกาลของผลผลิตของพืชเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะนะคะก็พี่น้องเกษตรกรก็คงจะมีเทคนิคในการสังเกตอยู่แล้วนะคะว่าถ
2: ึ
1: งช่วงที่เขาต้องการทานอาหารแล้วนะก็เลยต้องดำเนินการตรงนี้กันนะคะเพื่อนำดินมาตรวจวิเคราะห์กันก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญตรงนี้กันเพราะบางครั้งนี่แร่ธาตุตัวนี้ในดินมีอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบเราก็ใส่แบบในรวมนะคะว่ามันก็จะเกินความจำเป็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนบางท่านเก็บตัวอย่างดินมาแล้วผลวิเคราะห์ที่ได้บางตัวเนี่ยค่ะก็ตัวบางตัวก็จะสูงไปซึ่งจริงๆเกษตรกรก็ใส่ครบทั้ง3ตัวดังนั้นนะคะตัวที่มันสูงไปก็จะทำให้พืชของเราไม่ได้ดูดได้นำไปใช้อะค่ะดังนั้นเวลาถ้าเราวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถไกลกรองแล้วก็มาคำนวณได้ว่าเราไม่ควรจะใส่ตัวที่สูงไปใส่เฉพาะตัวจำเป็นที่พืชต้องการนั้นประมาณนี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงประโยชน์แล้วนะคะการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินกันเอาละค่ะนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ก็มีการพัฒนาเรื่อยๆในเรื่องของการใช้สารเร่งหรือพอดอต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็การใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อช่วยในการลดต้นทุนตอนนี้นี่อยากจะให้ประชาสัมพันธ์กันเลยดีกว่านะค่ะคือจริงๆตรงนี้นี่เราให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะของกรมพัฒนาที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะสารเร่งซูเปอร์พอดอเนี่ยค่ะเรามีแจกทุกปีค่ะแต่ละตัวก็จะทำการผลิตแตกต่างกันนะคะซึ่งขอแนะนำตัวแรกเลยนะคะก็คือพอดอ1ที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่ดีอยู่เลยนะคะก็คือพอดอ1สำหรับการผลิตปุ๋ยหมักแห้งนั่นเองนะคะก็ทำมาจากปุ๋ยหมักที่มีจากเศษหญ้าเศษใบไม้หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องที่นี่แหละค่ะมาลดต้นทุนหรือว่าเอาจากสิ่งไม่มีคุณค่ามาต่อคุณค่านั่นเองนะคะทำให้มันมีมูลค่าขึ้นนะคะจากเศษใบไม้ที่ท่านคิดว่าไม่มีมูลค่ากองทิ้งไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะโดยใช้สารเร่งพอดอ1ตัวเนี้ยค่ะเข้าไปช่วยเร่งในการย่อยของเขาจากปกติถ้าเราทิ้งไว้ก็ปี2ปีกว่าจะได้ใช้นะคะแต่ถ้าเอาตัวพอดอ1นี้เข้าไปช่วยในการย่อยเขาก็จะเร่งให้ไวขึ้นจากปี2ปีก็จะเหลือแค่ประมาณ 3-6 เดือนถึงปีไม่เกินนั้นแล้วแต่วัสดุที่เราเอามาหมักอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวอีกตัวนึงที่เกษตรกรให้ความสำคัญและก็ใช้และก็ฮิตอยู่ในตัวนี้ก็คือจะเป็นพอดอ2ค่ะตัวนี้จะผลิตน้ำหมักชีวภาพค่ะซึ่งเราจะผลิตจากพืชผักผลไม้แล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้เช่นปลาไอ้เนี้ยค่ะปลาเปลือกกุ้งต่างๆที่เรามีอยู่ในท้องที่อะค่ะเราจะมี2สูตรที่เราแนะนำเกษตรกรนะคะก็คือสูตรแรกจะเป็นสูตรผลไม้ค่ะเราจะใช้สูตร50ลิตรก็จะใช้ผลไม้40กิโลกากน้ำตาล10กิโลน้ำ10ลิตรแล้วก็พอดอ2 1ซองค่ะถ้าเป็นสูตรผักผลไม้ตัวนี้เราจะหมักกันไว้แค่7ถึง10วันแล้วก็สามารถเอาน้ำหมักตัวนี้ค่ะมาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรถ้ามีเพิ่มธาตุอาหารขึ้นมานิดนึงใช้จากแคลเซียมเปลือกกุ้งเปลือกหอยพวกนี้ค่ะแล้วก็ในสูตร50ลิตรนะคะเราจะใช้เปลือกเป็นเศษปลาเศษวัสดุตรงนี้นะคะ30กิโลนะคะแล้วก็ผักผลไม้10กิโลแล้วก็กากน้ำตาล10กิโลน้ำ10ลิตรแล้วก็พอดอ2 1ซองค่ะแต่ระยะเวลาการหมักจะนานขึ้นเพราะว่าวัสดุพวกนี้ก็จะย่อยช้าลงนะคะก็จะใช้เวลาหมักประมาณ14ถึง20วันประมาณนี้ค่ะก็สามารถที่จะกรองเอามาใช้ได้เลยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่านี่หมักยาวกว่านั้นนี่ได้ไหม
2: อ๋อบางท่านถ้าไม่คนเลยค่ะระยะเวลาก็จะนานกว่าที่น้องชัยเอมพูดไปเมื่อกี้ค่ะจาก 7-10 วันมันก็อาจจะนานขึ้นนะคะบางท่านไม่มีเวลาก็อาจจะไม่ได้คนค่ะการคนทุกวันก็จะช่วยให้เป็นปุ๋ยไวขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้คนเนี่ยค่ะ14วันถึง20วันก็อาจจะยังไม่เป็นนะคะอาจจะเป็นเดือน2เดือนก็ได้ค่ะอยู่ที่ความขยันของผู้ผลิตค่ะ
1: นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุน
2: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็ในตรงนี้คือว่าเมื่อมีการคนบ่อยๆตรงนี้แล้วนี่ระดับคือยังใช้ไม่หมดนี่สามารถใช้เป็นหลายๆปีก็ได้ใช่ไหมตรงน
2: ี้ก็ประสิทธิภาพดีที่สุดก็ควรจะต่อการผลิต1ครั้งไม่ควรเกิน6เดือนค่ะแต่จริงๆก็คือสามารถใช้ได้ไปถึงปีนึงเลยค่ะแต่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือตั้งแต่ผลิตจนถึง6เดือนจะประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะแต่ถ้าใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยปีนึงก็ยังใช้ได้ค่ะแค่ประสิทธิภาพเขาอาจจะลดลงมานิดหนึ่งใช่ค่ะ
1: ลดลงนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นความรู้นะ
2: ค่ะ
1: คือคิดว่าเอ๊ะก็เคยเข้าไปดูในบางพื้นที่เขาก็จะเติมเรื่อยๆในเรื่องของเศษวัสดุต่างๆนะคะหรือว่าพวกเศษอาหารที่เหลือในครัวเรือนนี่แหละเขาก็ใส่แล้วก็เติมพอดอลงไปแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ
2: ได้
1: เติมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: ได้ค่ะเพราะเหมือนบางท่านอาจจะไม่มีวัสดุที่พอเพียงพอต่อการผลิตหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถทำไปทีละนิดได้ค่ะแค่เราอาจจะเติมสารเร่งไปครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยเติมกากน้ำตาลเข้าไปเพิ่มทีละนิดอะค่ะเพราะว่ากากน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยให้จุลินทรีย์มีอาหารและก็ลดกลิ่นหม็นด้วยค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราทำจากเศษอาหารจากเศษปลาพวกนี้ค่ะจะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับบางคนนะคะใช่ค่ะก็กากน้ำตาลนี่จะไปช่วยลดกลิ่นได้ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งก็ได้มีการขับเคลื่อนมาตรงนี้นานแล้วนะคะในเรื่องของพอดอแล้วก็มีการปรับพัฒนาที่มากกว่านั้นนอกจากพอดอ1พอดอ2แล้วมีอะไรมีพอดอไหนอีกที่จะแนะนำเพราะเราจะมีเวลาเหลือตรงนี้
2: อ๋อจริงๆพอดอเรายังหลายตัวมากเลยค่ะใช่ค่ะก็ตัวที่เหมือนตอนนี้ที่เราใช้อันอยู่นะคะหลักๆคือ1กับ2นะคะแต่ว่า3เนี่ยค่ะก็เริ่มหันมาใช้แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเกษตรกรจะพบปัญหาคือโรครากเน่าโคนเน่าของพืชค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งพอดอ3ตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในดินนะคะก็จะวิธีการก็แค่ไปต่อเชื้อกับปุ๋ยหมักที่เรามีเนี่ยค่ะ100กิโลต่อพอดอ3 1 2เนี่ยค่ะไปรดน้ำในกองปุ๋ยนะคะแล้วก็บ่มเชื้อไว้ในกระสอบอย่างเงี้ยค่ะประมาณแค่7วันเชื้อก็จะเดินเป็นเส้นขาวพวกเนี้ยค่ะเราก็จะปุ๋ยหมักปกติแล้วก็เพิ่มเชื้อไกลโคเดอร์มาเข้าไปเพื่อที่จะไปใส่ในพืชเนี่ยค่ะป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าของพืชได้นะคะตัวนี้จะเป็นพอดอ3นะคะแล้วก็พอดอ6ค่ะจะเป็นพอดอสำหรับบำบัดน้ำเสียซึ่งตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะแนะนำเป็นใช้ในบริเวณคอกสัตว์หรือบริเวณคูน้ำหรือสระน้ำที่มีกลิ่นเน่าเสียหรือโรงงานต่างๆนะคะที่มีการมีกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการใช้น้ำนะคะตัวนี้ค่ะสามารถเอาพอดอ6พวกนี้ค่ะไปผลิตหรือว่าเอาไปใช้รดบริเวณพื้นที่ได้เลยนะคะก็คือวิธีการทำก็คือทำจากเศษอาหารเหลือใช้ที่มีการปรุงแล้วอะค่ะเหมือนเศษกับข้าวที่เรากินแล้วแล้วมันเหลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้อัตราส่วน50ลิตรนะคะก็ใช้เศษอาหาร40กิโลนะคะหน้ากากน้ำตาลประมาณ10ถึง20กิโลอยู่ที่เศษอาหารว่ามีความมันยังไงนะคะแล้วก็ใช้พอดอแล้วก็กากน้ำตาลออกกากน้ำตาลพูดแล้วค่ะแล้วก็พอดอ6 1 2นะคะสำหรับใช้หมักไว้ประมาณ7ถึง10วันเนี่ยค่ะก็กรองแต่น้ำไปรดบริเวณที่มีกลิ่นหมิ่นได้เลยหรือถ้าสมมติว่าเราไม่มีเศษอาหารก็สามารถต่อเชื้อได้แค่ใช้กากน้ำตาล10ถึง20กิโลน้ำ30ลิตรค่ะแล้วก็พอดอตัวนี้1 2ค่ะขยายเชื้อ3วันแล้วไปรดได้เลยเช่นกันค่ะหรือใช้แทนทรายอเบดก็ได้ค่ะก็คือฉีกซองรดบริเวณที่มีลูกน้ำยุงลายอะค่ะก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวพอดอ6ของเราก็สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้เช่นกันค่
1: ะ
2: และตัวที่สำคัญอีกตัวนึงนะคะก็คือพอดอ7ค่ะตัวนี้ก็คือใช้สำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืชค่ะโดยเฉพาะเพลี้ยกับหนอนนะคะหลักๆที่เราทำนะคะก็คือจะทำมาจากพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนกลิ่นร้อนแรงเหมือนที่เรากินเข้าไปเหมือนกันค่ะก็คือพวกเครื่องแกงอย่างเงี้ยค่ะพริกตะไคร้ขาสะเดาอะไรพวกนี้ค่ะเม็ดสะเดาหัวกลอยต่างๆที่เราสามารถหาได้ในท้องที่อะค่ะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเลยค่ะหรือตะไคร้หอมก็ได้ที่บ้านใครมีปลูกไว้ก็สามารถนำมาใช้ผลิตในการป้องกันการควบคุมแมลงนะคะเพราะว่าพวกนี้ค่ะไม่ได้เป็นการฆ่านะคะแค่ทำให้ไข่ของเขาฝ่อแล้วก็แห้งตายลงไปนะคะเขาใช้คำว่าควบคุมเดี๋ยวบางท่านคิดว่าฉีดปุ๊บตายปั๊บเงี้ยคิดว่าเหมือนยาเคมีไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพซึ่งก็จะควบคุมจะให้ฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็ควบคุมกันเกิดไข่นี้จะทำให้ไข่เขาฝ่อแล้วก็มะเร็งพวกนี้ค่ะก็จะแห้งตายลงไปนั่นเองค่ะทำจากพืชสมุนไพรตั้งสูตร50ลิตรเนี่ยค่ะเราจะใช้สมุนไพรประมาณ 3-40 กิโลค่ะกากน้ำตาล10กิโลค่ะแล้วก็รำละเอียด1กรัมค่ะ100กรัมค่ะแล้วก็พอดอ7 1 2ค่ะสำหรับการทำเพื่อไล่นะคะแต่วิธีการใช้ที่สำคัญส่วนใหญ่ใช้แล้วทำแล้วแต่ใช้ไม่ถูกก็จะไม่เห็นผลเช่นกันค่ะก็เวลาการใช้เราควรใส่สารจับใบเข้าไปนิดนึงค่ะสารจับใบก็อย่างเช่นพวกสไลด์อะไรพวกนี้ค่ะประมาณ10มิลลิลิตรเข้าไปต่อน้ำ50ลิตรอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ฉีดเข้าไปผสมด้วยระหว่างการฉีดนะคะเพื่อให้เขาจับใบค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบน่าสนใจหมดเลยจริงๆนี่พอดอต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินนี่มีเยอะทีเดียวยังไงถ้าว่าสนใจก็เข้าไปนะคะขอคำปรึกษาตรงนี้กันได้เลยค่ะในเรื่องเพิ่มเติมนิดนึงสารจับใบนี่จะมีในน้ำยาล้างจานทุกยี่ห้อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเกือบส่วนใหญ่มีเกือบทุกยี่ห้อค่ะเพราะว่าเขาจะป้องกันความมันของพืชของการล้างในพวกนี้ค่ะมันก็สามารถจะไปใส่ในสารจับใบพวกนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะนี่สำหรับในการใช้พอดอ7กันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยเราได้ความรู้เยอะแยะเลยและทำให้อยากจะได้พอดอหรือเปล่าเอ่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสำหรับไปใช้ในเรื่องสวนไร่นาหรือว่าท่านที่มีสวนหรือว่ามีพืชสวนครัวพืชผักสวนครัวอยู่ข้างบ้านหลังบ้านนะคะหรือหน้าบ้านก็ได้เนี่ยก็ลองดูนะตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวชิราภรณ์ดิษ ราชาหรือน้องเชเอมนะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสถานีพัฒนาที่ดินระนองนะคะที่มาพูดคุยกับเราตรงนี้กันในภารกิจต่างๆแล้วก็การให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็ถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณโอกาสหน้าเชิญใหม่นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิชราคงมณีพร้อมด้วยคุณวชิรพรดิปราชาลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันไปก่อนช่วงถัดไปหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.พบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่ง ซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษาขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
3: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
2: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
3: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: อย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานแน่ที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนในหนึ่งวันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
5: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็ต่อเนื่องจากรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะนำข่าวสารต่างๆมาทุกท่านได้รับฟังกันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำในรายการเล่าข่าวดามันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับผมนายวสุทัศน์วีระสายหรือน้องดิววสุนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนเราจะไปเล่าข่าวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารกันนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี
3: ้เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็จะนำข่าวสารจากส่วนกลางนะครับผมมาเผยแพร่ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับข่าวแรกนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบผลไม้ไทยหรือกำลังมองหาผลไม้สดๆนะครับจากแหล่งผลิตโดยตรงช่วงนี้นะครับผมมีงานดีๆที่อยากนำมาบอกต่อกันครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้นะครับ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับผมภายใต้แนวคิด Fresh From Farm นะครับมหัศจรรย์ผลไม้4ภาคครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนะครับที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับผมโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์นะครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับพร้อมได้ย้ำด้วยนะครับว่างานนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เลือกซื้อผลไม้คุณภาพนะครับแต่ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์นะครับให้สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงครับข้อดีของการซื้อผลไม้ผ่านสหกรณ์นะครับก็คือช่วยลดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางครับทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้เลือกซื้อผลไม้สดใหม่นะครับในราคาที่เป็นธรรมนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวนะครับภายในการนะครับยังมีการเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และแพลตฟอร์มโคออปeasy shop นะครับผมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรในยุคดิจิทัลด้วยนะครับรวมถึงช่วยให้การเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรไปถึงผู้บริโภคเนี่ยสามารถเป็นไปได้ด้วยดีสะดวกยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้เลยนะครับผมที่พลาดไม่ได้คือการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชครับซึ่งจะเป็นการผลักดันให้สหกรณ์ทุกประเทศเนี่ยนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้มากขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระยะยาวครับแน่นอนครับจะส่งผลดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าด้านความน่าเชื่อถือความปลอดภัยนะครับผมจะสามารถช่วยยกระดับนะครับผมสิ่งต่างๆตามไปด้วยนะครับผมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในผมการค้าขายที่จะสามารถเกิดขึ้นต่อจากการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลไม้ไทยนะครับสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับภายในงานเนี่ยยังมีการสาธิตการทำเมนูยำผลไม้จากผลไม้ไทยคุณภาพครับรวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธเลยนะครับผมใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับหรืออยู่ใกล้พื้นที่จัดงานเนี่ยก็สามารถแวะเวียนนะครับผมขับรถผ่านก็แวะไปอุดหนุนก็ได้นะครับแวะอุดหนุนพี่ๆเกษตรกรไทยของเรานี่แหละครับเลือกซื้อผลไม้คุณภาพจากทั้ง4ภาคนะครับผมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับผมเพราะว่างานจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่12เนาะจบวันที่16กรกฎาคมก็วันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับผมอีกนิดนึงนะครับผมก็ใกล้จะหมดเวลาของโครงการกิจกรรมในครั้งนี้แล้วนะครับผมใครที่อยู่ใกล้นะครับอย่าลืมแวะเวียนไปกันได้นะครับแวะไปชิมไปช็อปกันได้นะครับผมเอาละครับขยับมาที่ในเรื่องของสถานการณ์มะพร้าวแกงกันบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับผมล่าสุดนะครับกระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้านะครับช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเลยครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับได้เร่งประสานโรงงานและผู้ประกอบการเข้ารับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่แหล่งผลิตหลักครับจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกครับผมโอ้โหอยากจะปรบมือดังๆให้เลยนะครับคือก็ต้องบอกว่ามากกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งเอาไว้เนี่ยถึง10ล้านลูกเลยทีเดียวครับแต่จากการลงพื้นที่ติดตามก็ยังพบว่ายังมีเกษตรกรนะครับบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการนะครับผมมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับทางด้านท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับจึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเนี่ยของบกลางเพื่อนำมารับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดครับเพิ่มเติมนะครับผมพร้อมเร่งสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นครับเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับผมทางด้านท่านกรณิตนะครับนนจุ้ยนะครับผมโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการรับซื้อที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีและชุมพรครับโดยสามารถระบายผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมอย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายนะครับยังไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้นะครับเนื่องจาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อ่ะยังรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมนะครับผมอีกทั้งยังมีเงื่อนไขได้มาตรฐานนะครับผมเช่นการรองรับ GAP นะครับการรับรอง Monkey Free Certificate นะครับแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าทำให้เกษตรกรบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงตลาดนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ยังติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดโดยขอความร่วมมือโรงงานผลิตกะทิและผู้นำเข้านะครับชะลอการนำเข้ามะพร้าวในช่วงผลผลิตของไทยออกสู่ตลาดนะครับผมเพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ผลผลิตภายในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักนั่นเองซึ่งจากข้อมูลนะครับผมล่าสุดก็พบว่าโรงงานแปรรูปมะพร้าวส่วนใหญ่ใช้มะพร้าวไทยเป็นวัตถุดิบถึงประมาณ80%ในช่วงเวลา5เดือนแรกของปีนี้นะครับปริมาณการนำเข้ามะพร้าวก็ลดลงกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับผมสำหรับในระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์ก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อผลผลิตการกำกับดูแลการนำเข้านะครับรวมถึงการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับผมทั้งนี้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปี2569นี้นะครับจะมีผลผลิตมะพร้าวแกงออกสู่ตลาดประมาณ608ล้านลูกครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอีกจำนวนมากเลยนะครับผมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับต่อเนื่องถึงสิงหาเลยนะครับทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองครับก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็การซื้อผักผลไม้นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในแก๊ปนะครับผมในเขาเรียกว่าสามารถเข้าร่วมมาตรการต่างๆหรือว่าเข้าร่วมโครงการต่างๆได้ก็อยากจะให้ร่วมโครงการเหล่านี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมก็ลองเข้าร่วมกันดูนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยได้รับทราบมาตรการเหล่านี้แล้วก็ได้รับทราบผ่านวิทยุในวันนี้นะครับผมผ่านรายการในวันนี้ก็ให้ลองนะครับผมนำตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการเหล่านี้ดูนะครับเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับยังมีอีกสักข่าว2ข่าวให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: เป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
2: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
3: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่

0: ญาติเสียชีวิตแล้วนะคะคุณดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภาแห่งชาติไทยค่ะ
1: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลพุทธศาสน์เนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iocaredonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: เอาละครับเรากลับมาดูอีกสักข่าวสองข่าวกันต่อในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมอีกหนึ่งด้านความเคลื่อนไหวนะครับในช่วงของช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับสถานเอกขอไปครับสถานเอกอัครราชทูตจีนนะครับประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับก็เดินทางครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2569นะครับหรือ World Artificial Intelligence Conference นะครับรวมถึงการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลด้านปัญญาประดิษฐ์ครับและมีกำหนดเข้าพบผู้นำระดับสูงของจีนนะครับได้แก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผมนายหลี่เฉียงนะครับนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเออจี้นะครับประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งประชาชนแห่งชาติจีนนะครับฝ่ายจีนนะครับได้ระบุว่าการเยือนครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างมากนะครับโดยจีนยังย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศภายใต้คำกล่าวที่หลายคนคุ้นเคยว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันครับนอกจากนี้นะครับจีนยังแสดงความหวังว่าการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยต่อยอดความร่วมมือในหลายๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนนะผมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับด้านการศึกษาเอ่ยสาธารณสุขเอ่ยนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ท่านนายกของเราได้ทำการขับเคลื่อนนะครับผมได้นำตัวเองเข้าไปเข้าสู่จุดที่เขาเรียกว่าพัฒนาประเทศอย่างเต็มตัวนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาปิดท้ายในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องของTravel and Tour World นะครับผมเป็นในเรื่องของสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับได้ทำการจัดอันดับให้ประเทศไทยของเรานะครับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับหรือ Medical Tourism อันดับ2ของโลกนะครับประจำปี2026นะครับรองจากประเทศตุรกีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ารายงานเนี่ยได้ระบุว่าจุดแข็งของประเทศไทยของเรานะครับคือการรักษาที่มีคุณภาพนะครับผมครอบคลุมทั้งศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคเฉพาะทางนะครับรวมถึงบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมนั่นเองหรือเวลเนสนะครับประกอบกับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลนะครับผมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เขาเรียกว่ามากประสบการณ์นะครับรวมถึงมีค่ารักษาที่สามารถแข่งขันได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายเมืองของไทยเลยที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการแพทย์ที่มีครบวงจรนะครับผมการแพทย์ที่มีหลากหลายแพทย์แผนอะเขาเรียกยังไงหลากหลายแผนไทยแผนสากลแผนมาตรฐานแผนจีนในผมซึ่งคนไทยก็มีการประยุกต์ใช้แล้วได้รับมาตรฐานแบบแพร่หลายมากๆเลยนะครับผมก็กลายเป็นว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีความสามารถด้านการแข่งขันในเรื่องของ wellness เป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับประเทศไทยของเรานะครับผม ต้องบอกว่าอย่างภูเก็ตของเราเองเนี่ยก็สุดยอดไม่แพ้กันนะครับเรื่องของการรักษาเรื่องเวลเนสอย่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตของเรานะครับก็มีหลากหลายแพทย์หลากหลายแผนให้เราได้เลือกใช้นะครับผมได้เลือกบริการเลือกใช้บริการนะครับก็สามารถลองไปดูกันได้นะครับภูเก็ตเองเราก็ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับนอกจากภูเก็ตเองยังมีกรุงเทพนะครับเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยรวมถึงหัวหินด้วยนะครับที่สามารถสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยของเรานะครับในการก้าวสู่การเป็น medicalAnd Wellness Hub นะครับของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลครับก็สุดยอดไปเลยนะประเทศไทยของเราไม่น่าเชื่อนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงประเทศไทยคนส่วนใหญ่จะมองในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นะครับผมตามหัวเมืองหลักๆตามจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตหัวหินนะครับผมอะไรแบบนี้เขาใหญ่นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ใครจะไปคิดว่าประเทศไทยของเรานะครับตัวคนไทยเองหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่ตัวผมเองก็ลองได้สัมผัสมาแล้วว่าประเทศไทยนี่แหละสวัสดิการศักยภาพด้านการแพทย์เนี่ยสูงมากๆนะครับผมก็อยากจะให้ภูมิใจกันไว้นะครับว่าประเทศไทยนี่แหละที่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะผมกับการด้านการแพทย์นะครับเอาละครับก็หมดไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเร็วไหมครับผมเดี๋ยวพักกันสักอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้อะไรวันครับ
5: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
7: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
5: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับพักกันไปเป็นไงบ้างครับพักกันไป2นาทีนะครับผมเอาละครับในเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับก็ในจังหวัดภูเก็ตบ้านเรานี่แหละครับเปิดฉากกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมมาดูข่าวที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุสะเทือนใจนะครับผมนี่จังหวัดกรุงเทพมหานครก็ทำให้หลายๆจังหวัดทั่วประเทศเองนะครับก็ต้องย้อนกลับมามองว่าจังหวัดของตนเองเนี่ยมีมาตรการรองรับที่พร้อมดีหรือยังนะครับผมก็หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครนะครับที่สร้างความสูญเสียแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับล่าสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับมาตรฐานมาตรการป้องกันอัคคีภัยทันทีเลยนะครับผมโดยได้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจเข้มเลยนะครับสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันครับโดยทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำทีมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนะครับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมตัวกันนะครับรวมตัวกันบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบประกอบการครับในอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกระทู้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็ผู้ใช้บริการน่ะจำนวนมากเลยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับไม่ใช่แค่การตรวจถังดับเพลิงนะครับแต่เป็นการตรวจเส้นทางเอาชีวิตรอดนะครับเส้นทางหนีไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบว่าทางหนีไฟมีป้ายบอกทางชัดเจนหรือไม่นะครับมีสิ่งของกีดขวางทางหรือเปล่าประตูหนีไฟสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีหรือไม่นะครับรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุตกแต่งภายในอาคารนะครับว่าเป็นวัสดุที่ทนไฟและไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไม่นะครับทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสิทธิ์นะครับระบุว่าจากบทเรียนของเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งที่ผ่านมานะครับความสูญเสียจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการที่ทางหนีไฟถูกปิดถูกล็อกนะครับผมหรือมีสิ่งของขวางทางเอาไว้นะครับทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารไม่สามารถอพยพออกมาได้ทันดังนั้นนะครับจังหวัดจึงกำชับให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเลยนะครับปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่ตรวจเพียงครั้งเดียวแล้วจบเหมือนไฟไม่ฟางนั่นเองนะครับด้านพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสถานประกอบการเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่หลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็มาตรวจนะครับผมโดยเฉพาะสถานบริการและสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากนะครับพร้อมได้กำชับนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของสถานที่ครับแล้วก็จัดทำเช็คลิสต์ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานนะครับได้แล้วก็ใช้งานได้จริงจากเหมือนว่าถ้าเกิดเหตุก็สามารถใช้ได้จริงหลบหนีได้นะครับผมหรือว่าใช้ระงับเหตุได้นะครับสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับได้ตรวจสถานประกอบการนำร่องนะครับจำนวน4แห่งทั้งในอำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกระทู้นะครับก่อนจะขยายการตรวจไปยังสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับโดยทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันตรวจสอบและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าภูเก็ตของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติและพร้อมป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมหรือเกิดเหตุนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับทางสพภูเก็ตเราก็ทีมงานแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านดัชนีสัจจบรวีนะครับได้ลงพื้นที่ไปพบท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าได้ให้เขาเรียกว่าเป็นคำสัมภาษณ์มานะครับว่าจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตของเราก็ดำเนินการมาอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังดับเพลิงนะครับว่าถังดับเพลิงเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานที่ได้มาตรฐานสากลนะครับเพราะว่าถังดับเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐานตัวโฟมเขาเรียกว่าตัวโฟมในถังดับเพลิงนะครับอาจจะจุดติดไฟได้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นถังดับเพลิงปลอมถังดับเพลิงเถื่อนถังดับเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเราจะเร่งกำจัดออกให้หมดนะครับผมจะเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนเป็นถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับผมรวมถึงตัวกระจกเองนะครับท่านได้พูดเอาไว้นะครับว่าตัวกระจกเองเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเป็นกระจกที่เมื่อโดนความร้อนถึงระดับหนึ่งจะต้องแตกออกเองได้ไม่หนาจนไม่สามารถทุบออกมายามเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ฝากเอาไว้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องมาดูกันแหละครับว่ามาตรฐานจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าอย่างที่ท่านพูดก็อยากจะให้สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนำเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงทั้งความปลอดภัยนะครับผมยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งเรื่องนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับได้ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแล้วก็สถานีตำรวจภูธรฉลองเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่ตำบลระไวภายใต้ยุทธการสยบผู้ค้าและอาวุธปืนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Operation 90 Days นะครับของกระทรวงมหาดไทย หลังเจ้าหน้าที่สืบสวนพบข้อมูลว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดนะครับผมลักลอบจำหน่ายยาและครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่ครับจึงขอหมายค้นจากศาลและส่วนที่กำลังเข้าปฏิบัติการร่วมกันครับทั้งฝ่ายปกครองเองชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพฉลองก็ได้บูรณาการร่วมกันนะครับผลการเข้าตรวจค้นนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาไอซ์นะครับยาบ้าอาวุธปืนหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนพกนะครับแล้วก็อาวุธดัดแปลงเองก็มีนะครับผมรวมถึงเครื่องกระสุนนะครับก็ครบครันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังพบเงินสดกว่า 160,000 บาทสร้อยคอทองคำเครื่องชั่งดิจิทัลนะครับและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครับหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่นะครับได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนสพ.ฉลองเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งในข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดนะครับผมเพื่อจำหน่ายนะครับเสพยาเสพติดและครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทั้งนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตก็ได้ยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องครับเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดด้วยแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเอาละครับก็มาต่อกันที่จังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตของเรานะครับจังหวัดกระบี่ครับหลังเกิดเหตุไฟไหม้เพลิงไหม้ร้านอาหารในย่านลาดพร้าวนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจแล้วก็น่าสลดมากๆนะครับทางด้านท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารสถานบันเทิงและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดอย่างเข้มงวดนะครับก็เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับผมสิ่งที่เน้นเป็นพิเศษเลยคือการตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและวงจรนะครับถังดับเพลิงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับรวมถึงป้ายบอกทางหนีไฟประตูและเส้นทางอพยพฉุกเฉินนะครับที่จะต้องพร้อมใช้งานจริงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลายๆจังหวัดก็เร่งตรวจสอบความปลอดภัยกันแล้วนะครับตอนนี้หลายๆจังหวัดก็มีมาก่อนแล้วแต่ช่วงนี้ก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็ขอให้สถานประกอบการได้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้ขอความร่วมมือประกอบการทุกแห่งเลยนะครับให้มีการหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยภายในสถานบันเทิงสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะครับสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดกระบี่นั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับยังให้เจ้าหน้าที่นะครับได้กวดขันเวลาปฏิบัติตามกฎหมายของสถานบริการทั้งเรื่องใบอนุญาตนะครับเวลาเปิดปิดการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยของเราทุกๆจังหวัดเลยทุกๆจังหวัดเนี่ยพยายามเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมสบายใจได้เปราะหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องให้ทุกท่านอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะครับเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่สถานบันเทิงไม่ใช่เพียงแค่สถานบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ก็มองหาลู่ทางนะครับผมเพื่อเหตุฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับผมเช่นเคยเลยนะครับพังงาตอนนี้กำลังผลักดันในเรื่องของทวีดัมเบิลวันอยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนชาวพังงาเลยที่กำลังร่วมประกวดผลงานโครงการทวีดัมเบิลวันบนเวทีระดับประเทศครับในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก 2B Number 1 ประจำปี 2569 ครับซึ่งจัดขึ้นที่ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันครับพร้อมติดตามการประกวดและให้กำลังใจคณะผู้แทนจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดนะครับผมสำหรับวันดังกล่าวนะครับจังหวัดพังงาส่งตัวแทนเข้าประกวด7ชมรม จากหลายประเภทเลยครับทั้งหน่วยงานภาครัฐชุมชนและสถานศึกษานะครับโดยทุกชมรมได้นำเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อคณะกรรมการระดับประเทศครับขณะที่ภาพรวมในปีนี้นะครับจังหวัดพังงาเองก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดมากถึง26ชมรมด้วยกันครับแบ่งเป็นกลุ่มต้นแบบ20ชมรมและกลุ่มดีเด่น6ชมรมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการดูแลในการแสดงศักยภาพของจังหวัดนะครับแล้วก็และเปลี่ยนแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับก็ขอร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนจากจังหวัดพังงาทุกชมรมเลยนะครับให้ประสบความสำเร็จและคว้ารางวัลกลับมาฝากชาวพังงาในปีนี้กันนะครับผมเอาละครับใกล้จะหมดเวลาแล้วมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองเลยนะครับประตูสู่อันดามันนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องของทูบีในเมื่อวันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของชาวจังหวัดระนองเองเลยนะครับจังหวัดระนองนะครับได้รับรางวัลบุคลากรทูบีในเมื่อวันดีเด่นระดับประเทศประจำปี2569ครับรวม2รางวัลเลยนะครับผมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีในเมื่อวันระดับประเทศที่ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับโดยมีท่านทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะครับองค์ประธานโครงการทูบีในเมื่อวันพระราชทานโล่รางวัลให้นะครับผมสำหรับผู้ได้รับรางวัลนะครับประกอบด้วยท่านณรงค์ชัยสกุลอ่อนนายอำเภอกระบุรีครับซึ่งได้รับรางวัลนะครับนายอำเภอทูบีในเมื่อวันดีเด่นระดับประเทศครับและท่านเกณิกาครับบุญจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองครับที่ได้รับรางวัลบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทูบีในเมื่อวันดีเด่นระดับประเทศครับก็ต้องบอกว่าอยากจะปรบมือให้ดังๆเลยนะครับผมสำหรับความทุ่มเทให้กับโครงการทูบีน้ำมันนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านทราบโครงการทูบีน้ำมันสามารถเปลี่ยนอนาคตเด็กคนหนึ่งจากที่มืดมนสู่ทางสว่างสู่ความสดใสในชีวิตได้เลยนะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดระนองนะครับที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการทูบีน้ำมันและการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงจริงๆแล้ววันนี้ใช้เวลาทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้นะครับเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:09 โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.75 MHz นะครับวันนี้นะครับผมทีมงานสำหรับภูเก็ตนะครับรวมถึงตัวผมน้องดิววาสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็พี่หนึ่งนะครับผมสราวุธนะครับขออนุญาตนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไป

0: นุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
5: สายลมพัดยามออนไลน
4: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
5: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
6: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอาริสาศิริรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับชมแบบสดๆผ่านทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในวันนี้นะคะจังหวัดพังงาณตอนนี้เลยนะคะมีฝนเทลงมาค่ะเทลงมาของจริงนะคะมีทั้งเสียงฟ้าร้องด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของลมกันด้วยนะคะและในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากส่วนกลางค่ะนโยบายของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยในส่วนของแฟรนไชส์สร้างอาชีพนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการดูแลเยียวยาผู้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่ลาดพร้าวกันด้วยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องราวดีๆของกฟผ.กันนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะไทยของเรานะคะก็ได้คว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการ

0: แพทย์ของโลกนะคะในปีนี้นะคะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแล้วมาดูในส่วนของกระบวนการขยายผลนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในเรื่องของกุมารจีนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มองว่าใกล้ตัวของเรานะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการปฏิรูปในเรื่องของการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นกันด้วยค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะเราพบนะคะกุ้งเคฟิชค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่กวานพะเยาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ปลาซักเกอร์ด้วยค่ะเราจะมีแนวทางภาครัฐจะมีแนวทางในการกำจัดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันช่วงหน้าค่ะและก็มาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศของวันนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาพบกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้กับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ อยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้องฝนได้แจ้งได้บอกกล่าวคุณผู้ฟังไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมีเรื่องราวมากมายนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของประเด็นแรกค่ะคุณผู้ฟังก็คือในส่วนของไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพรัฐนะคะสร้างรายได้รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 10,000 บาทค่ะมาดูกันค่ะว่าประเด็นจะเป็นอย่างไรทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสวนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะใช้ระบบเฟรนไชส์เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่แล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้วก็คัดสรรมาตรฐานจากกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้านะคะโดยมีในส่วนของผู้ที่สนใจนะคะซื้อแพ็คเกจเฟรนไชส์นะคะซึ่งเป็นจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของสิทธิประโยชน์แล้วก็มาตรการสำคัญทั้งหมด3ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรการในด้านของรัฐช่วยจ่ายนะคะรัฐช่วยจ่ายในส่วนสัดส่วน 50% นะคะช่วยเหลือผู้ที่สนใจที่จะมีอาชีพนะคะโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนนะคะร่วมจ่ายแล้วก็ค่าในส่วนของค่าแพ็กเกจแรกเข้าให้ครึ่งหนึ่งทันทีค่ะสูงสุดไม่เกิน 110,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับแพ็กเกจเฟรนไชส์ราคาที่ไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนค่ะประเด็นที่2ค่ะการสนับสนุนการค้านะคะทำเลการค้ายกเว้นในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่6เดือนค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท CP นะคะเอ็กตร้าจำกัดมหาชนนะคะได้มีการเปิดพื้นที่ทำเลศักยภาพในเครือโลตัสแล้วก็แมคโครค่ะกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศค่ะให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับค่าในส่วนของค่ายกเว้นค่าเช่าในพื้นที่นะคะฟรีในช่วง6เดือนแรกนะคะแล้วก็สามารถลดต้นทุนในเรื่องของต้นทุนคงที่ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะประการที่3นะคะก็จะสนับสนุนแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อเสริมสภาพคล่องนะคะเพื่อที่จะลดความกังวลในด้านเงินทุนหมุนเวียนนะคะของผู้ประกอบการกรณีเงินลงทุนไม่เพียงพอโดยเฉพาะ เราจะมีสถาบันทางการเงินชั้นนำนะคะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินค่ะแล้วก็บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะให้การค้ำประกันสินเชื่อให้กับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์นะคะไทยช่วยไทยเฟรนไชส์ dbd.go.th ค่ะซึ่งตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นสุดโครงการนั่นก็คือวันที่30สิงหาคม2569ค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1ช่องทางที่ทางรัฐนะคะก็ได้สนับสนุนแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนที่จะผู้ที่มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกับธุรกิจเฟรนไชส์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาช่วยลดหย่อนในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของการติดตามในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ลาดพร้าวค่ะทางสคบนะคะก็จะเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวนะคะแล้วก็ทางด้านจุลภัทรนะคะก็จะสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงด้วยค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต29รายค่ะแล้วก็บาดเจ็บ70รายค่ะแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งตรวจสอบนะคะและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บติดตามอาการผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ประสานติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ดำเนินการในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ครบถ้วนค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรนะคะตรวจสอบ สถานที่เกิดเหตุนะคะพร้อมที่จะแล้วก็จัดตั้งนะคะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะแล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะในส่วนหน้านะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายค่ะทั้งยังเป็นตัวกลางในส่วนของการประสานผู้เสียหายแล้วก็ผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาไก่เกี่ยแล้วก็เยียวยาค่ะหากผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพร้อมที่จะใช้มาตรการตามกฎหมายนะคะสำหรับคดีทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคโดยไม่ให้ผู้เสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะโดยในขณะเดียวกันนะคะทางด้านนายจุลภัทรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะเร่งดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเน้นไปที่สถานประกอบกิจการตรวจสอบความพร้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบการป้องกันระงับอัคคีภัยกันด้วยนะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะระบบไฟฟ้าระบบแก๊สทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งจัดทำแล้วก็ฝึกซ้อมแผนอพยพอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์ซ้ำนะคะโดยทางสสปทนะคะก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะนำเสนอแนะนำในเรื่องของแนวทางทางวิชาการแล้วก็ผลักดันมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานบันเทิงแล้วก็สถานประกอบกิจการที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและนี้ก็เป็นแนวทางในการช่วยเหลือและเยียวยาและก็การเตรียมมือที่จะป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวจากทางกฟผ.กันบ้างนะคะทางกฟผ.นะคะก็มีในเรื่องของทริปเรตติ้งคงอันดับเครดิตกฟผ.สูงสุดที่ระดับ 3A นะคะ10ปีซ้อนสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งค่ะทริปเรตติ้งประกาศคงนะคะอันดับเครดิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ที่ประกาศที่ระดับ 3A นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมแนวโน้มในเรื่องของการจัดอันดับเครดิตคงที่ต่อเนื่องกันเป็นปีที่10ค่ะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้านะคะที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงของประเทศค่ะการคงอันดับเครดิตในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องนะคะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะทั้งด้านการผลิตการจัดหาและก็การบริหารโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยค่ะรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่พลังงานสะอาดและก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงนะคะมีสภาพคล่องเพียงพอแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพค่ะส่งผลให้กฟผ.นะคะก็มีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนแล้วก็สามารถระดมทุนเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงที่โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้านะคะกำลังเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะกฟผ.เองก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยนะคะรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนะคะเพื่อที่จะให้สามารถรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในเรื่องราวในส่วนแรกนะคะในช่วงนี้ที่น้องฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในเรื่องราวดีๆของประเทศไทยของเรากันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวน้องกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรกันเข้ามานะคะขอเพลงก็น้องน้ำฝนจัดให้ค่ะมาดูในส่วนของประเด็นข่าวสารกันต่อนะคะคุณผู้ฟังจากที่น้องน้ำฝนบอกในช่วงที่แล้วนะคะว่าเรามีในเรื่องของข่าวดีนะคะซึ่งไทยเรานะคะก็คว้าอันดับ2นะคะปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกนะคะประจำปี2569ค่ะรัฐบาลของเราก็เดินหน้าผลักดันนะคะในเรื่องของ medical and wellness นะคะ wellness hub นะคะซึ่งที่จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของเชิงการแพทย์ของโลกค่ะมาดูในส่วนของประเทศไทยนะคะของเราได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะอันดับ2ของโลกนะคะจาก Travel and Tour World นะคะซึ่งสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะสะท้อนความเชื่อมั่นของระดับนานาชาติต่อศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยนะคะและก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดอันดับนะคะถือว่าไทยของเราติดท็อป50นะคะ Medical Tour Resume นะคะแล้วก็ไทยของเราก็ได้อยู่ในอันดับที่2ของโลกรองมาจากตุรกีค่ะขณะที่อันที่3ได้แก่อินเดียนะคะอันดับที่4ได้แก่เม็กซิโกค่ะอันดับที่5เกาหลีใต้ค่ะอันดับที่6มาเลเซียค่ะอันดับที่7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์ค่ะและอันดับที่9สหรัฐอาหรับอิมิเรตส่วนลำดับที่10ก็คือโคลอมเบียนะคะสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรายังเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ค่ะเป็นประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยของเรานะคะก็มีจุดแข็งในเรื่องของการรักษาที่หลากหลายค่ะทั้งการในเรื่องของศัลยกรรมความงามค่ะทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจนะคะโรคกระดูกและข้อการรักษาภาวะการมีบุตรยากนะคะการรักษามะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็บริการสุขภาพแบบองค์รวมนะคะประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลนะคะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยค่ะศูนย์วินิจฉัยขั้นสูงนะคะแล้วก็มีการบริการผู้ป่วยหลากภาษานะคะแล้วก็รวมถึงการบริการเทเลเมดิซินนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยต่างชาตินะคะโดยเฉพาะด้วยรวมจึงทำให้ประเทศไทยของเรานะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่เข้ารับการบริการค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานนะคะระบุว่าประเทศไทยของเรามีเมืองที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะภูเก็ตค่ะเชียงใหม่พัทยาสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีค่ะแล้วก็นครราชสีมานะคะซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการรักษาการพักฟื้นแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของการจัดอันดับนะคะที่ไทยของเราก็ถือว่าในเรื่องด้านการแพทย์ของไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็ทำให้ไทยเราได้รับรางวัลอันนี้เข้ามาค่ะมาดูในส่วนของประเด็นนะคะที่ตอนนี้ทางตำรวจนะคะเร่งขยายผลกระบวนการกุมารจีนค่ะคุณผู้ฟังลอบปั้นสัญชาติไทยนะคะให้กับเด็กต่างด้าวจับแล้ว33รายค่ะมีทั้ง พ่อชาวจีนแม่ชาวจีนแล้วก็พ่อไทยทิพย์ค่ะศาลไม่ให้มีการประกันตัวนะคะหวั่นกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะจากการสืบสวนพบว่ากระบวนการดังกล่าวค่ะมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยนะคะเข้ามาสวมบทบาทเป็นพ่อนะคะเป็นพ่อไทยทิพย์ค่ะรับจ้างแจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางรายนะคะทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานทะเบียนราษฎรเพื่อที่จะดำเนินการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยนะคะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนะคะทำให้ในส่วนของเด็กต่างด้าวสามารถได้รับสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยมิชอบค่ะอาศัยหลักสัญชาติทางสายเลือดและก็การเกิดในราชอาณาจักรส่งผลให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการของรัฐได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมค่ะตลอดจนสิทธิในการถือครองทรัพย์สินและก็อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรแล้วก็อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะผลการดำเนินคดีล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็สามารถออกขอศาลนะคะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แล้วกว่า35หมายจับนะคะจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายขณะนี้มีผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไป1รายนะคะแล้วก็หลบหนีอยู่ในประเทศอีก1รายค่ะอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ที่เหลือนะคะมาดำเนินคดีค่ะสำหรับผู้ที่ต้องหานะคะสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังนะคะประกอบไปด้วยพ่อชาวจีน4รายค่ะแล้วก็แม่ชาวจีนอีก10รายส่วนของไทยนะคะพ่อทิพย์นะคะพ่อไทยทิพย์13รายค่ะคุณผู้ฟังรวมทั้งสิ้น27รายนะคะโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตนะคะให้ปล่อยชั่วคราวนะคะผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะจะถูกส่งเข้าเรือนจำดำเนินคดีค่ะทั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อตรวจสอบและก็ผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดรวมถึงเส้นทางทางการเงินด้วยนะคะเชื่อมโยงของความเชื่อมโยงที่มีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยและผู้ที่มีอาจมีส่วนในเรื่องของการเกี่ยวข้องในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือผู้ใช้อำนาจโดยมิชอบค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกฝักกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มองดูเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะแต่ผลกระทบค่ะคุณผู้ฟังมันระยะยาวค่ะจะมาแย่งสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนไทยเราไม่ได้นะคะต้องดำเนินคดีให้หมดค่ะมาดูในส่วนของการปฏิรูประบบควบคุมน้ำกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เรามีสัตว์ต่างถิ่นค่ะคุณผู้ฟังเปิดช่องโหว่ในเรื่องของเอเลียนสปีชีส์นะคะจะเข้ามาทำลายระบบนิเวศของไทยนะคะซึ่งพบว่ามีกุ้งเคฟิสค่ะจำนวนมากในกวางพะเยานะคะรวมถึงการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องของปลาซักเกอร์ในแม่น้ำสายหลักแล้วก็อ่างเก็บน้ำหลายแห่งทั่วประเทศค่ะไม่ใช่เพียงเป็นข่าวด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะคะแต่มันจะเป็นในเรื่องของการสัญชาตญาณเตือนภัยนะคะซึ่งครั้งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าช่องโหว่ในการบริหารจัดการสัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยค่ะของประเทศไทยก็ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางค่ะแม้ว่าสัตว์บางชนิดนะคะจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านในเรื่องของการนำเข้าแต่การพบประชากรในธรรมชาติหลายพื้นที่สะท้อนว่ามาตรการควบคุมก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอค่ะทั้งการกำกับดูแลสัตว์น้ำสวยงามนะคะป้องกันการลักลอบการนำเข้านะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่เลี้ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากการปล่อยลงสู่ธรรมชาตินะคะเมื่อช่องโหว่เหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะคะการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดใหม่ในอนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะคุณผู้ฟังบทเรียนจากต่างประเทศชี้เห็นว่าการป้องกันนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ไขค่ะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองนะคะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของปลาคาร์ฟเอเชียไม่ให้เข้าสู่ทะเลสาบทั้ง5ของต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะรับมือการเสียหายจากหอยแมลงผู้ม้าลายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำนะคะแล้วก็ออกมาตรการการควบคุมปลาช่อนงูเห่านะคะรวมถึงส่งเสริมการกำจัดปลาสิงโตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะประเทศเหล่านี้นะคะที่ร่วมกันคือการลงทุนเพื่อจะเฝ้าระวังนะคะควบคุมมาตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของความรวดเร็วเพื่อที่จะพบการแพร่กระจายค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะการจัดการสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะไม่ควรถูกลดทอนให้เหลือเพียงคำว่ากำจัดค่ะ พราะสัตว์บางชนิดนะคะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหารได้นะคะหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มหากอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การมองสัตว์ทุกชนิดนะคะเป็นสัตว์ร้ายแต่คือการประเมินความเสี่ยงของสัตว์แต่ละชนิดค่ะแล้วก็เลือกใช้มาตรการที่สอดคล้องกับหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะหากประเทศไทยค่ะยังทุ่มเททรัพยากรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะแพร่กระจายเกิดขึ้นแล้วนะคะมากกว่าการปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางค่ะวงจรเดิมก็อาจจะมีแนวโน้มเกิดซ้ำอีกนะคะกับสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดใหม่ในอนาคตค่ะการป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพหรือจึงไม่ใช่เพียงแค่การเริ่มต้นในการกำจัดสัตว์ในชนิดต่างๆนะคะแต่จะเริ่มในเรื่องของการสร้างระบบที่สามารถป้องกันแล้วก็คัดกรองเฝ้าระวังแล้วก็ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะต้นทุนของการป้องกันย่อมต่ำกว่าต้นทุนของการแก้ไขปัญหาเสมอค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของสัตว์ต่างถิ่นนะคะต้องดูพิษภัยของสัตว์เหล่านั้นด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังเบื่อในการเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นแล้วก็นำไปปล่อยสู่ธรรมชาติผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำลายสภาพแวดล้อมนะตรงนั้นแต่อาจเมื่อมีเขามีการขยายพันธุ์ก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการทำลายระบบนิเวศโดยรวมของพื้นที่แหล่งน้ำกันก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวที่จะน้องน้ำฝนนำมาในส่วนของการเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ฟังยังมีอีกค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเพิ่มมูลค่าขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเราได้ด้วยค่ะสสวนะคะก็พลิกโฉม The Cloud Connector นะคะปลดล็อก5ปัญหาใหญ่เพื่อที่จะดัน SME ไทยของเรานะคะให้โตไกลสู่ระดับโลกนะคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อยนะคะหรือว่า SME คือฟันเฟืองนะคุณผู้ฟังที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเรานะคะปัจจุบันค่ะของเราไทยเรามีผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศมากถึง 3.2 ล้านรายค่ะคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของมูลค่าธุรกิจมวลรวมของประเทศนะคะตลอดระยะเวลานะคะทั้ง24ปีที่ผ่านมาค่ะผู้ประกอบการจำนวนมากกลับเข้าไม่ถึงในเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะภาพจำของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามสสว.นะคะที่ เน้นการทำงานในเชิงรับเป็นหลักนะคะ เพื่อที่จะลดขีดข้อจำกัดแล้วก็เดินหน้าเคียงข้างผู้ประกอบการในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ทางสสว.ก็ได้ประกาศปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ภายใต้แคมเปญปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านบทบาทสู่การเป็น The Cloud Connector นะคะหรือผู้ปลดล็อกอุปสรรคเชิงรุกค่ะแล้วก็เชื่อมโยงโอกาสอย่างไร้รอยต่อผ่าน5กุญแจดอกสำคัญนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงค่ะกุญแจดอกแรกนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็แหล่งเงินทุนค่ะเพื่อที่จะลดต้นทุนเป็นหลักนะคะเข้าถึงในการแบ่งเบาภาระในค่าใช้จ่ายให้กับพัฒนาในการพัฒนาธุรกิจผ่านโครงการ Business Development นะคะ Service นะคะหรือ SME ปังตังได้คืนนะคะเพื่อที่จะช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายเช่นการทำบัญชีการตลาดแล้วก็การจดลิขสิทธิ์สูงสุด 50-80% ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมทั้งจับมือร่วมกับธนาคารพันธมิตรนะคะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยนะคะพิเศษเพียง 1% นะคะแล้วก็ปลอดการชำระเงินต้นนานถึง1ปีเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการขาดสภาพคล่องนะคะกุญแจดอกที่2ค่ะคุณผู้ฟังปลดล็อกในเรื่องของความรู้และการให้คำปรึกษาค่ะเติมความรู้ให้ฟรี24ชั่วโมงผ่าน SME Academy 365นะคะเป็นระบบของ SME Code นะคะให้คำปรึกษาเฉพาะจุดแล้วก็มีศูนย์บริการครบวงจรค่ะณศาลากลางของจังหวัดครบทั้ง77จังหวัดค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่จังหวัดใดก็สามารถขอรับความรู้และก็คำปรึกษาได้ในทุกจังหวัดได้เลยนะคะกุญแจดอกที่3ค่ะคุณผู้ฟังปลดล็อกในเรื่องของข้อมูลและก็สิทธิประโยชน์ค่ะสร้างโอกาสในตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐผ่านโครงการไทย SME GP นะคะมอบส่วนต่างราคาสูงถึง 10-15% ค่ะส่วนผู้ประกอบการรายย่อยช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะชนะงานประมูลการแข่งขันธุรกิจใหญ่ได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างที่4ค่ะกุญแจดอกที่4ปลดล็อกในเรื่องของโอกาสทางการตลาดนะคะเชื่อมโยงสินค้าไทยนะคะ เข้าสู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำนะคะพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะคะเพื่อที่จะพา SME ที่พร้อมจะจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศทั่วโลกด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กุญแจดอกสุดท้ายนะคะดอกที่5ปลดล็อกแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายแห่งอนาคตค่ะด้าน SME ปรับตัวเข้าสู่กระแสโลกทั้งธุรกิจสีเขียวนะคะเพื่อรองรับภาษีคาร์บอนแล้วก็การจัดทำDigital Transformation นะคะเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารงานกันด้วยค่ะพร้อมทั้งผลักดันในเรื่องของในก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยนะคะ SME Connect นะคะเพื่อเดินหน้าก้าวสู่อนาคตค่ะเพื่อรองรับการทำงานเชิงรุกได้พัฒนาแอปตัวนี้ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่จะประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนในเรื่องของการตอบคำถามที่ฉับไวนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในเรื่องของธุรกิจ SME นะคะนอกจากนี้ค่ะทางสสว.นะก็จะพร้อมที่จะเสิร์ฟโอกาสให้กับผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วยนะคะโดยเตรียมที่จะจัดงานออนทัวร์ทั้ง4ภาคค่ะเริ่มต้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะเซ็นทรัลชลบุรีค่ะเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะและปิดท้ายที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะการปรับบทบาทเชิงรุกของสสว.ในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยปลดล็อกปัญหาเฉพาะหน้านะคะแต่ก็คือการวางรากฐานทางธุรกิจแบบเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและก็ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากจำนวน 3.2 ล้านรายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าของโลกในระยะยาวค่ะและอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็สามารถขอรับความรู้ความช่วยเหลือได้ที่สารกลางนะคะแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนทัวร์ของสสว.ได้ตามที่ใกล้สุดของภาคใต้ของเราก็น่าจะเป็นเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะก็สามารถเข้าร่วมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจนถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเรามาปิดกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะ14 กรกฎาคม 2569ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองค่ะพังงานะคะซึ่งตอนนี้เองก็ยังตกอยู่นะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังกันทั้งทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Live สทพงานรีดิโอด้วยรวมไปถึง สถานีเครือข่ายนะคะสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talentคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีพาดรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกัน Got Talent ซีซั่น20เทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเน่เน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอําลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์จะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านคร
2: ับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำข้อสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุภจีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิศาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สาม

0: ดีแบงก์ กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ไปเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
1: นายณภินทร์ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
4: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธาน

0: น้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
3: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกมารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
4: นายอังสิทธิ์สัมพันธ์ลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพื่อถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
5: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดวันสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกองการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้น ส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายผลิตนาฏขวัญแสนตุกรายงาน
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
6: ท่านไม่ได้มีนโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาตั้ง120วันเพิ่งเริ่มตั้งครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเขามีอะไรบ้างยังครับไม่มีเลยครับเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละที่กำลังคนเรื่องกันนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอเร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
7: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายแม้ก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 นวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
8: นายจงพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
9: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้านเวิร์กสมาร์ทด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้
2: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอด ของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
0: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ศึก Asian BMX Freestyle Championship 2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บัลแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราฟูโวเมืองบูกาสประเทศบัลแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Runabout 1,100 Stock สศินาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพจิสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขัน Southeast ASEAN Karate Federation Championship 2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2-0เซต6-2และ6-0ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป2-0เซต 6-0และ6-2ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูธโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
12: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
13: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
12: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูธโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตร กัจจนกุลรายงาน
11: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการ Nation League และยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
14: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศได้ซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหาหรือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทยคงได้ชมแน่นะครับสำหรับวีไอเอลในปีหน้าที่ประเทศไทยเราอย่างน้อยก็1สัปดาห์ครับ
11: ด้านนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ชออสกล่าวถึงเป้าหมาย3รายการหลังจากนี้คือ CV Cup ชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลอร์มันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรหรือ1563ล้านบาท สำหรับยูรี่ติเลมันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูผานิตคาดนาครายงาน
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02141-3930สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.thหรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20 ปีปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัตและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
20: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
21: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่
17: กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและวันนี้พบกับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกันก็อาจจะพิเศษหน่อย มาแทน สุภาพบุรุษคุณตีนะคะสลับกันใช่ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ไปที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ในช่วงเวลานี้ไลฟ์แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครเข้ามา
0: ภาพบรรยากาศมีภาพบรรยากาศให้ดูว่ามีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอีกภายในไม่กี่วันนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเห็นเป็นป้ายเป็นแบบเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาเนาะ
0: ค่ะ
1: คือหลายคนอยากไปชมนะเรือยาวการแข่งขันเรือยาวก็อยากไปชมอะไรรู้ป่ะ
0: อะไรคะ
1: ชอบไปฟังเสียงคนพากย์ คือกำลังจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาพากย์แบบว่าคือสกิลในการพากย์เนี่ยต้องพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่รู้หายใจทางไหนอะ
0: เป็นทักษะพิเศษ
1: เนาะแล้วเห็นเด็กๆอะเด็กที่เป็นแบบเด็กเยาวชนอายุแค่10ขวบกว่า9ขวบก็มีแต่ว่าจังหวัดอื่นนะเขาก็จะมาแบบประกวดกันเรื่องของการพากย์การแข่งขันเรือยาวก็จะมีชอบเทคนิคเพราะว่าบางทีเนี่ยเรือเนี่ยยังไม่มาถึงไหนเลยนะแต่ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยประมาณว่าอีกประมาณ1เซนติเมตรหรือว่า1คืบเนี่ยจะถึงเส้นชัยแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะจะมีการแข่งขันเรือยาวที่วัดชินวนารามวรวิหารนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะในช่วงวันที่18กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นการแข่งขันเรือยาวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานนี้เนี่ยการจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีค่ะประจำปี2569ซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนงานประจำปีปีนี้นะคะมีคอนเซ็ปต์นะคะธีมเขาคือศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะแน่นอนพอพูดถึงคำว่าโอชารสเนี่ยต้องนึกถึงอาหาร อาหารที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศแบบว่าไปนั่งกินอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไปที่นี่ค่ะเขาจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีแหละค่ะเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันทรงคุณค่าแล้วก็จัดควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15พรุ่งนี้แล้วค่ะพี่พั
0: ฒน์อ๋อเริ่มพรุ่งนี้แล้ว
1: 15ถึง21กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์คือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานก็จะไปชมฝีไม้ลายมือนะคะก็บอกว่าฝีพายเนี่ยโอ้โหเป็นแบบหลักร้อยคนเลยนะคะชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศเลยค่ะมีหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายแล้วก็เรือยาวเล็ก30ฝีพายค่ะแล้วก็ยังมีแบบน่าสนใจมากๆนะคะนี่เป็นเสน่ห์เลยก็คือเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะจะเป็นยังไงต้องไปชมกันนะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชค่ะมาตรฐานสากลเลยเริ่มในวันที่18นี้การแข่งขันเรือยาวมี2วันคือเสาร์อาทิตย์18และ19กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะและนอกจากเราจะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ด้วยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีมหรสพมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21กรกฎาคมค่ะแล้วก็ไปงานนี้เนี่ยต้องไม่พลาดเพราะว่าไปเที่ยวงานไหนก็ช่างต้องมีอาหารเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องพัดเราต้องไปชิมอาหารค่
0: ะ
1: เขาบอกว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยโอ้โหหลายบูธเลยนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเลือกชิมเลือกซื้อได้แล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เชิญชวนนะคะว่าไปสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกันหน่อยค่ะสนุกสนานแน่นอนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมท้อง ท้องถิ่นนะคะอยู่ที่วัดชินวรารามวรวิหารค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปกันได้นะคะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ไปชมชิมช็อปนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหลายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราคงมีเรื่องราวหลากหลายนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีแถลงการประชุมในช่วงเวลา14:00 น.นะคะมีหลายๆเรื่องที่ต้องคอยติดตามกันแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยา
1: เนาะการช่วยเหลือเยียวยา
0: การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่
1: เหตุเพลิงไหม
0: ้
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบางคนบอกว่าร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวไม่ใช่นะชื่อร้านเขาคือโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะซึ่งมีข้อมูลนะคะอัปเดตไว้ช่วง9 โมงที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากจำนวนแรกๆเลยเราก็บอกว่าแค่หลัก20 รายเท่านั้นตอนนี้มาอยู่ที่30 รายแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจพบทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ย27 ราย อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3 รายค่ะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวแต่ละกลุ่มสีเนี่ยก็แยกการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะกลุ่มสีแดงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม3 รายนะคะสำหรับผู้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ75 รายกลุ่มสีแดงเนี่ยอาการรุนแรงค่ะพิพัฒน
0: ์
1: อยู่ที่24 รายส่วนกลุ่มสีเหลืองคืออาการปานกลางอยู่ที่15 รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36 รายสำหรับผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวนั้นก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดค่ะสำนักงานเขตจตุจักรนะคะยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรค่ะหรือว่าใครที่ฟังอยู่มีญาติพี่น้องได้รับผลกระทบนี
0: ้
1: โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะ025139713ค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็สั่งให้มีการเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกส่วนหน้าแล้วก็รับที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะคะเรื่องนี้มีศูนย์ตั้งขึ้นที่ได้ร่วมกันนะคะอย่างที่บอกว่าสำนักงานเขตจตุจักรนะคะตั้งศูนย์นี้รับเรื่องราวร้องทุกประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถานี MRT พหลโยธินรับร้องเรื่องร้องเรียนรับเอกสารพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์นะคะเร่งเยียวยาซึ่งได้มีการประชุมด้วยนะคะทางด้านของอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเร่งพัฒนาพิจารณาการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บด้วยภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจำนวนเงินเยียวยาเนี่ยบอกว่ารายละ300,000 บาทส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน 80,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของแรงงานประจำร้านก็จะมีลูกจ้างเนาะเด็กเสิร์ฟคนที่ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยทางท่านอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะคะดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งการเยียวยาเนี่ยไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสัญชาติอื่นหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดนะคะตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมนะคะก็จะมีการรับเรื่องโดยเฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจะมีการแจ้งสิทธิ์ให้กับญาติมาติดต่อขอรับการช่วยเหลือแล้วก็รับเงินเยียวยาด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่แล้วก็ไปประสานกับญาติพี่น้องที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ63 รายแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนะคะทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตด้วยหากว่า ประสงค์ที่จะรับการเยียวยาติดต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นะคะก็จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก็คือข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้สั่งการเร่งด่วนแล้วนะคะว่าจะต้องช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าจะช่วยเหลือเยียวยากันอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นความสนใจของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ

0: สุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วก็ผู้รับฟังรายการวิทยุทุกท่านนะครับผมปุณรัตน์หมอกม่วงครับจากสำนักงานประกันสังคมครับผม
1: ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันถึงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะได้ทราบว่าใกล้จะถึงวันที่จะมีการเลือกตั้งแล้วการลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็สำคัญอย่างยิ่งตอนนี้มีการขยายเวลาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะครับคือเดิมทีเนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับของในส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะสามารถลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในช่วงระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เหลือระยะเวลาอีก2วันแล้วนะครับก็จะครบกำหนดในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้รายงานถึงความอยากจะให้มีส่วนร่วมนะครับทั้งฝั่งนายจ้างเองแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ประกันตนเองนะครับจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับประกันสังคมนะครับก็เลยมีการขยายนะครับขยายได้เวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันครับก็คือจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งวันที่15กรกฎาคมก็ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมครับผมครับ
0: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปเลือกได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
2: ครับในส่วนของช่องทางนะครับที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นช่องทางเดิมนั่นแหละครับ3ช่องทางเดิมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับซึ่งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเองนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางของผู้ประกันตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus นะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะใช้ IT นะครับไม่สะดวกที่ใช้โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะwalk in นะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมที่เราสะดวกก็ได้ครับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับก็ไปในช่วงระยะเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะสามารถลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ตั้งแทนนะครับลงทะเบียนเลือกตั้งให้นะครับก็จะมีแบบคำร้องคำขอนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการในส่วนนี้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับแล้วก็จังหวัดครับอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนเสริมนิดนึงนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับเราก็สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์ของเราว่าเราสามารถแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมเนี่ยนะครับก็วันที่10มีนาคมนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นการเปิดการมีสิทธิ์เปิดการใช้สิทธิ์ด้วยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ขยายเวลาที่ว่า5วันเนี่ยขยายอะไรบ้างคะ
2: คือในส่วนของการขยายนะครับก็จะขยายในส่วนของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับก็สามารถที่จะขยายเดิมสิ้นสุดวันที่15นะครับก็ขยายไปจนถึงวันที่20นะครับก็สามารถที่จะนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถที่จะไปลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนนะคะก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วก็เข้าไปในระบบของเว็บไซต์ก็ได้ลองเข้าไปดูแล้วนะคะเข้าง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไปเลือกเขาจะมีเมนูให้เลือกว่าเลือกตั้งลงไปตรงเลือกตั้งก็เข้าสู่ระบบได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องยืนยันด้วยไทยดีด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนของเราเองนะครับก็ผ่านระบบไทยดีนะครับก็จะระบบมันก็จะไม่ยุ่งยากครับเราก็ลงทะเบียนไปตามหน้าจอที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้เลย
0: ครับ
2: ก็จะไป
0: แล้วค่ะท่านคะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเงี้ยค่ะก็ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันอันนี้ต้องกรอกเป็นเลขแบบประกันสังคมหรือว่า
2: คือในส่วนของระเบียบเลือกตั้งเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยก่อนครับเพราะว่าในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็คือในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นก ่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยนะครับก็สามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับอย่างสมรรถภาพเท่าเทียมกันนะครับแต่

0: ของการประชุมเลือกตั้งนะครับก็อาจจะแยกออกมาอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งระเบียบเลือกตั้งเองเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่าทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยอาจจะต้องเบื้องต้นอาจจะต้องมีสัญชาติไทยครับ
1: ทั้งฉะนั้นแล้วผู้ประกันตนเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลักยังไงบ้างนะคะ
0: ครับผู้ที่จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็ตามที่ได้นำเรียนก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับหรือว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งกกต.นะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม69นะครับที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นในการดูเงินสมทบเนี่ยนะครับก็ดูย้อนไปใน6เดือนพฤศจิกา68จนถึงเมษา69นะครับก็ต้องมีการนำส่งสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนในช่วง6เดือนนี้นะครับในช่วง6เดือนนี้ก็ต้องมีการเป็นผู้ประกันตนหรือเป็นนายจ้างมาตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องไขของเงินสมทบด้วยครับว่าจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ3เดือนนะครับจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างพฤศจิกา68ถึงเมษา69ครับ
1: ก็ถือว่าต้องเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนแบบนี้นะคะถึงจะเป็นตัวจริงที่จะมีสิทธิ์ได้นะคะค่ะแล้วว่าถ้าหากต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนล่ะคะต้องยื่นใบสมัครเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนบ้างคะ
0: ครับถ้าเกิดว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนนะครับจะสมัครเป็นผู้แทนนะครับก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสมัครผู้แทนนะครับก็ไม่ได้ขยายไปด้วยนะครับแต่ว่าในขยายเฉพาะในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ผู้สมัครเป็นผู้แทนหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยสมัครได้ที่ประกันสังคมนะครับจังหวัดนะครับหรือประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับก็เหลือระยะเวลาอีกวันครึ่งนะครับที่จะได้ตัดสินใจนะครับซึ่งเมื่อสมัครแล้วนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ในวันที่19สิงหาคมนะครับก็ช้ากว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณสัปดาห์นึงนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะประกาศวันที่10สิงหาคมนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะประกาศวันที่19ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่คะมีเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบด้วยไหมคะ
0: ครับผมก็ในส่วนของเงื่อนไขนะครับก็มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันครับจะแตกต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอายุนะครับไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นะครับนับถึงวันเป็นสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับและก็ต้องมีการนำส่งสมทบนะครับอาจจะช่วงยาวหน่อยนะครับก็คือติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนะครับโดยนับตั้งแต่กรกฎาคม66นะครับจนถึงมิถุนายน69นะครับเพราะนั้นในช่วงระหว่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนำส่งสมทบติดต่อกันนะครับไม่น้อยกว่า36เดือนนะครับซึ่งแตกต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาจจะช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นผู้แทนเนี่ยต้องเข้ามาเห็นจากการลงทุนนะครับก็อาจจะต้องมีการช่วงระยะเวลาของการนำส่งสมทบเนี่ยที่ยาวกว่าเพราะว่าจะต้องอาศัยความคุ้นเคยนะครับความเข้าใจในระบบงานประกันสังคมนะครับก็เลยจะต้องมีการนำส่งสมทบช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่าก็คือ36เดือนติดต่อกัน
1: ครับ
0: ก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคม66มิถุนายน69ครับ
2: ค่ะก็36เดือนนะจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอายุ25สมัครได้เลยไหมแต่ว่าต้องไปดูคุณสมบัติให้ครบถ้วนนะเขาบอกว่าต้องมีการส่งเงินสมทบส่งเงินสมทบเนี่ยติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนถึงจะสามารถไปเป็นการสมัครรับเลือกตั้งได้นะคะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถรวมตัวกันไปลงสมัครเป็นทีมได้หรือเปล่าคะหรือว่าได้เฉพาะตัวบุคคล
0: ครับก็คือถ้าจะมาเป็นทีมได้ครับแต่ว่าในส่วนของการได้หมายเลขตัวผู้สมัครนะครับ1คนต่อ1หมายเลขนะครับเพราะนั้นในการมาเนี่ยก็อาจจะมามีเป็นทีมนะครับเหมือนที่เราปรากฏตามข่าวเราอาจจะมีตั้งเป็นทีมนะครับซ
1: ึ่
0: ง1ทีมเนี่ยไม่ได้มี1หมายเลขนะครับ1ทีมแล้วก็จะมี7คนถ้าตั้ง7คนเนี่ยก็จะมี7หมายเลขนะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกนะครับผู้แทนไม่ว่าจะเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ย1คนนะครับเราผู้ประกันตน1คนเนี่ยหรือว่านายจ้าง1คนเนี่ยสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนเองไม่เกิน7หมายเลขนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้น7หมายเลขเนี้ยนะครับเวลาเรามาสมัครผู้แทนเนี่ยเราอาจจะได้ลำดับเลขต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามาสมัครตอนนี้ภาพว่ามาสมัครกันอาจจะทั่วประเทศนะครับร
1: ับ
0: สมัครแต่ผมทั่วประเทศเพราะนั้นเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้รันกัน7ก็ได้แต่อาจจะมี2มี10มี25มี31ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นหมายเลขนะครับ โดยหลักก็คือ1คนมี1หมายเลขครับผมครับ
2: ก็คือผู้สมัคร1คนก็จะได้1หมายเลขเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใครที่จะเลือกใครก็ดูเอาไว้ในดวงใจก่อนนะคะเลือกได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะท่านคะ
0: ได้ไม่เกิน7ครับ
2: ไม่เกิน7โอ้เยอะนะ
1: ค่ะตัวแทนนายจ้าง7แล้วก็ตัวแทนของผู้ประกันตน7ใช่ไหมคะ
0: ครับโดยการบริหารกองทุนเนี่ยก็จะมี3ฝ่ายครับก็จะมีนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายรัฐนะครับซึ่งก็จะมีผู้แทนของฝ่ายละแต่ละฝ่ายครับ7คนก็จะรวม21คนนะครับเป็นกรรมการทางสังคมครับ
1: ค่ะแล้วกรณีที่นายจ้างเป็นรูปแบบนิติบุคคลนะคะจะต้องทำยังไงหากว่าต้องการจะใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครค่ะ
0: ครับผมในส่วนที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับคือโดยปกติถ้าเราเป็นนายจ้างกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์จ้างนะครับหรือว่าสมัครเป็นผู้แทนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่มีเป็นนิติบุคคลนะครับเราก็จะต้องกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นนะครับอย่างเช่นว่าบริษัทนะครับเพราะนั้นถ้าบริษัทเราเนี่ยมีกรรมการ3คนนะครับเราก็จะต้องมีการมอบให้คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้นๆนะครับก็จะมีหนังสือมอบหมายนะครับที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจะทำการแทนนิติบุคคลนะครับไปใช้ติดแทนนิติบุคคลหรือว่าบริษัทนั้นๆนะครับซึ่งโดยหลักนะครับจะต้องเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนะครับทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้ได้รับมอบหมายด้วยครับเพราะว่าเราต้องไปเป็นตัวแทนของบริษัทนิติบุคคลนั้นครับ
2: ค่ะแล้วเอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมสำหรับการไปยื่นใบสมัครในการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนของเอกสารที่จะไปสมัครนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายนะครับก็ขนาด 8.5 คูณ 13.5 เซนนะครับก็จำนวน5รูปนะครับแล้วก็ในส่วนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็จะต้องมีหนังสือมอบหมายนะครับแล้วก็หนังสือรับรองนะครับที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะครับก็ไปยื่นสอบกันนะครับแต่ของเวลายื่นก็ต้องไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นะครับก็จะแตกต่างจากลงทะเบียนแค่สิทธิ์นะครับที่สามารถเลือกได้แต่ว่าเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องดูเอกสารคุณสมบัติอะไรต่างๆประกอบนะครับก็อาจจะล็อกกินนะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมครับ
2: ค่ะก็เตรียมให้พร้อมนะเพราะว่าอะไรที่เราจะเลือกใครจะเลือกใครนะคะมาบริหารจัดการเพราะว่าเขาจะดูภาพรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงถ้าเป็นผู้ประกันตนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนละส่วนนายจ้างก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งนายจ้างนะคะก็จะเป็นเลือกมาเป็นบอร์ดนะคะและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวให้ย้ำหน่อยค่ะท่านคะว่าการลงทะเบียนการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันไหนคะ
0: ครับในการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นการกกต.ได้กำหนดเป็นวันหยุดนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยา69นะครับต
2: ั้
0: งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็เพื่อที่จะให้ส่วนใหญ่นะครับสถานประกอบการก็จะหยุดการประกอบการกันนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็เลยกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยานะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับซึ่งใครจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนนะครับก็ในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราก็ได้เลือกจังหวัดและก็อำเภอไปแล้วนะครับซึ่งในวันที่10สิงหานี้ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมี SMS นะครับแจ้งไปว่าเราเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปตามยินนั้นได้เลยครับครับ
2: ก็สะดวกด้วยนะคะ
1: ก็คือจะมีการกำหนดมาแล้วเลือกเองใช่ไหมคะว่าจะไปเลือกได้ที่ไหนสะดวกที่สุด
0: ครับใช่ครับสามารถจำบัตรก็เลือกอำเภอได้นะครับว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะให้คุณปุณรัตน์ได้เชิญชวนในการที่จะลงสมัครในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงใบลงเลือกตั้งด้วยในวันที่จะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางไหนได้บ้างเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่นายจ้างนะครับและผู้ประกันตนนะครับที่จะได้เลือกผู้แทนในฝั่งของตัวเองนะครับได้เข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคมขึ้นการลงทุนนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับส่งผู้แทนนะครับเข้ามาบริหารจัดการลงทุนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับได้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับไปจนถึงวันที่20นะครับกรกฎาคมนะครับในส่วนการสมัครผู้แทนนะครับก็เหลือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าจะสมัครผู้แทนก็อาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราโอเคจะต้องมาสมัครแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับที่จะสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ สำนักงานประกันสังคมก็จะได้มีการจัดตั้งนะครับศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งนะครับที่จะคอยให้ความสะดวกนะครับแล้วก็ให้ตอบข้อสักถามต่างๆนะครับกับผู้ที่ให้ความสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยทั้งฝ่ายในจ้างเองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าผู้ประกันตนเองนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-956-2929นะครับทุกวันนะครับเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ครับหรือว่าจะกดสายด่วนก็ได้ครับ150669นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะครบถ้วนนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษจากสำนักงานประกันสังคมที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับค่ะ
1: ของสุดท้ายแล้วนะคะถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะ
2: คะ
1: ผู้ประกันตนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อย
2: เขาขยายเวลา5 วันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ้นสุด15 กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าขยายเวลาไปให้อีกนะคะสำหรับบางท่านอาจจะติดภารกิจแล้วก็ลืมไปว่าอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคะขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว5 วันไปจนถึง20 กรกฎาคมนี้แล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนด้วยแล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนด้วยนะคะยื่นคำขอด้วยตัวเองค่ะที่สำนักงานประกันสังคมของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่หรือว่าจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสายด่วน1506ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยข่าวสารกันต่อค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั้งการชวนลงทุนชวนทำบุญหรือแม้แต่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับข้อมูลจำนวนมากแต่ขาดความระมัดระวังในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเนื้อหาปัญหาข่าวลวงหรือเฟคนิวส์คือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากความนิยมของการสื่อสารผ่านแชทปิดเช่นในกลุ่ม LINE ที่ผู้ใช้งานมักจะเผยแพร่ข้อมูลต่อๆกันไปโดยไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงคล้ายกับห้องสะท้อนเสียงหรือ Echo Chamberที่คนอยู่ในห้องมีแนวโน้มจะเชื่อเหมือนกันพูดเหมือนกันและไม่มีการตั้งคำถามหยุดคิดถามทำคือ4แนวทางง่ายๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุหยุดเพื่อยับยั้งชั่งใจไม่รีบเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาในทันทีคิดเพื่อคำนึงถึงข้อดีข้อเสียความจำเป็นและผลกระทบของการแชร์ข้อมูลที่จะมีต่อผู้อื่นและสังคมถามเพื่อสืบเสาะข้อมูลจากผู้รู้หรือแหล่งสื่ออื่นๆไม่ฟังความข้างเดียวและทำเพื่อทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันปลอดภัยและมีสุขภาวะ
5: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่ลืม บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 13:35 นะคะขอบคุณทีมงานมากเลยค่ะ คุณยกมือชูมือเนี่ยที่ฉันตกใจ นึกว่าจะไปแข่งขันเรือยาวนะ พอพูดถึงเรือยาวแล้วเนี่ยเ ชื่อว่าหลายคนอยากไปนะพี่พัท พี่พัทอยู่ใกล้ น่าจะไปนะ
1: น่าไปเที่ยวนะ
0: ไม่น่าไปดูว่าเขาพากแบบนั้นอ่ะเอามาอะแดปใช่
1: โอ้โหปากไปไม่ทันใจ
0: อ้าปากค้าง
1: เออค่ะมาทักทายกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook นะคะมีทักทายกันเข้ามาหลายคนแหมแต่คุณอะไรนะคะคุณประกิต
0: คุณประกิตดิฉันชอบมากเลยสองสุสองสุ
1: สี่สุเล็กกับสุใหญ่นะคะหมายความว่ายังไงคะ
0: ก็สุเล็กกับสุใหญ่แต่ไม่นะดิฉันว่าสุใหญ่ทั้งคู
1: ่เอาแซวตัวเองนะ
0: ไม่เราไม่ต้องให้ใครมาแซวดิฉันจัดการตัวเองได้ไม่มีใครเล็กไม่มีใครใหญ่ค่ะมีแต่สุสวยสองสุสวยนะคะคุณพยอมนาคน้อยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีย้อนสมัย20ปีที่แล้วคุณสุภาษิต
1: อะไรนะคะมีพาดพิง
0: ย้อนกลับไปไม่20ปีที่แล้วคุณสุภาษิตเนี่ยสวยจนกดต้องร้องอบๆๆสู้ไม่ได้เลยแน่นอนตอนนั้นฉันยังเป็นวัยละอ่อนอยู
1: ่ย้อนไปทำไมล่ะคะไม่ต้องย้อน
0: ใจหายวาบเลยเนาะเอาตอนนี้ไม่ได้เหรอ
1: ตอนนี้แหละค่ะ
0: ชมตอนนี้เถอะค่ะ
1: คุณดาราวันก็ทักทายมานะคะคุณรจนาบูรณกิตตินะคะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณพิสมัยค่ะทักทายนะคุณชาตรีชื่นสุขรักนะคะน้องชาตรีคุณพิสมัยคุณเอกอเนกพริกไทยค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาก็เป็นกำลังใจชื่นใจนะเน
0: าะหลายคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ที่ฉันไม่ไลฟ์ต่อไลฟ์ไม่ได้
1: ทำไมคะ
0: เน็ตอ่อน
1: คุณพิมพ์สุขสำราญค่ะคุณพิกูลนะคะคุณประกิตนิยมถ้าใครไม่มีชื่อก็ทักมาอีกรอบนะคะ
0: คุณอัชราคุณอัชราบอกว่าสวัสดีสองสาวยามบ่ายวันพระเอ้าวันนี้วันพระเหรอ
1: ใช่
0: สาธุนะคะ
1: คุณแม่แต่แววค่ะทักทายมานะคะ
0: คุณรจนา
1: คุณสีแสดด้วยค
0: ่ะ
1: ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้มาฟังเรื่องราวข่าวสารกันต่อนะ
0: คะ
1: เรื่องข้าวแกง
0: โอ้ดิฉันชอบเลยค่ะล่าสุดเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่พั
1: ท
0: ให้พี่พัทเล่าให้ฟังดีกว่า
1: เขาบอกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดอยู่ค่ะคุณ
0: ผู้ชมแต่ก็ดีใจแหละถึงจะเป็นแค่แนวคิดถ้าแนวคิดออกมาแบบโชว์ออกมาเป็นรูปข่าวแบบนี้ดิฉันว่าอนาคตข้างหน้าท่านต้องทำ
1: มันมีความหวังมันมีความหวัง
0: ให้ได้นะ
1: ก็จะช่วยดูแลค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันลดลงนะคะก็ยังฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายกันก่อนนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงค่ะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะกับโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทระบุว่าเป็นแนวคิดเบื้องต้นนะคะมีการหารือแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงนะคะยอมรับว่าข้าวแกงเนี่ยมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าค่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มค่าแรงทั้งหลายนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยมีแนวคิดนี้ที่จะช่วยเขาเรียกว่าต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าให้ร้านค้าเหล่านั้นล่ะค่ะทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดแล้วก็ภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆแทนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ายังอยู่เป็นแนวคิดอยากจะให้หลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะทบทวนพิจารณาให้เหมาะสมในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะคะแล้วก็มีกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่าข้าวแกง30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันราคานั้นอยู่จริงมีอยู่จริงค่ะแต
0: ่
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมีมั้งไม่มีไข่ดาว
0: คุณคะดิฉันก็ไปกินอาหารเยอะนะเป็นคนที่กินอาหารแบบหลากหลายเวอร์ชั่นมากเลยตั้งแต่ระดับแบบรากหญ้าฐานลากเลยกินเป็นแบบว่าไปต่างจังหวัดเนี่ย30บาทเนี่ยหายากมากนะคือต้องเข้าใจนะ30บาทเนี่ยข้าวเท่าไหร่แล้วล่
1: ะ
0: ข้าวหุงไหนอะค่าแก๊สเนาะเหมือนที่พี่พัดบอกทั้งค่าแก๊สค่าหุงต้มค่าแรงไม่เอาหรอแต่30บาทถามว่ามันอาจจะมีอยู่แต่ปริมาณก็จะอิ่มไหมปริมาณน้อยเราก็ต้องมองเห็นว่าในภาพรวมเนี่ย30บาทมันยากแล้วทุกวันนี้เรายังกินไม่ใช่30เลย
1: เฉพาะโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอย่างค่าแก๊สที่บอกเนี่ยมันก็ทำให้ราคาข้าวแกงในปัจจุบันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะคะ
0: 40 50เดี๋ยวนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะตกใจไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่าสุดดิฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าวัตถุดิบเขาดีวัตถุดิบดีก็คือมันจะมีหลายราคาเนาะถ้าทั่วไปมันก็อาจจะอยู่ที่50 60 70 แต่เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยอร่อยที่เป็นแบบเนื้อเกรดแบบพรีเมียมหน่อยเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ2คน2ชาม300กว่าบาท
1: โอ้โห
0: จริงค่ะ
1: ค่ะเพราะต้องวัตถุดิบ
0: วัตถุดิบ
1: ค่ะมันก็จะแพงขึ้นมา
0: ค่าแรงอีก
1: ใช
0: ่ค่ะน้ำมันค่ะขนส่งนะคะกินไปน้ำตาร่วงพลอยแต่ไม่ช่วงนี้ไม่ร่วงค่ะเพราะว่าเรามีไทยชื่อไทยก็ประหยัดไปได้เยอะ
1: ต้นเดือนเท่านั้นนะคะกลางเดือนก็หมดแล้ว
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอเคก็ช่วยกันไปนะคะในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพมันสูงนะคะมีค่าเรื่องของราคาน้ำมันมาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ก็ภาครัฐก็ช่วยอย่างเต็มที่เดือนละ 1,000 บาทเนี่ย4เดือนอีก2เดือนก็จะหมดหมดโครงการแล้วต่อไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะ
0: คะ
1: เราต้องอยู่ให้รอดอยู่ให้ได
0: ้
1: นะคะอาจจะมีโครงการดีๆต่อไป
0: เนา
1: ะ
0: ก็ภาวนานะเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายๆคนอยากให้ต่อยอดนะคะเรื่องของนำแบบอะไรก็แล้วแต่มาช่วยในเรื่องของพยุงค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ดีมากๆสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะอย่าลืมว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่50 50นะมันเป็น60 40จ่าย 40% น่ะไปซื้อหมูอ่ะสมมติว่าปกติเคยซื้อหมู200บาทเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อสัปดาห์มากลับมาบ้านเนี่ยก็เท่ากับจ่ายไปแค่80บาทเออแต่ได้ปริมาณหมูเท่าเดิมอ่ะกิโลกว่าๆเนี่ยก็อยู่ได้ยิงยาวแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: แ
0: ต่ว
1: ่
0: าเลือกใช้ค่ะเลือกใช้ไปมาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยค่ะพอพูดถึงกรมบัญชีกลางหลายคนก็น่าจะนึกภาพออกนะเรื่องของการเบิกค่าอะไรเรียกว่าอะไร
1: ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นสวัสดิการ
0: เป็นสวัสดิการของข้าราชการนะคะล่าสุดเลยค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางออกมายืนยันเรื่องของเรื่องที่บอกว่ามันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกว่ายกเลิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการท่านบอกว่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะท่านบอกว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องการบำนาญวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงเพื่อนำไปนำเงินเนี่ยไปซื้อประกันชีวิตเองนะคะทางด้านของท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะท่านก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเองเนี่ยกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่ค่ะซึ่งมีเป้าหมายบอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายสูงหรือว่าประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีโดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนค่ะในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกรมบัญชีกลางยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างไรแต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมกับกำลังเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอ่ะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าใครที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดให้แสดงความคิดเห็นเราก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาโมเดลต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ไปกับข้าราชการเข้าใหม่ด้วยก็คือข้าราชการน้องใหม่ที่เข้ามาโดยกรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบายซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยซึ่งมีอายุต่ำกว่า30ปีที่พบว่าไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เพื่อนำเงินเนี่ยไปลงทุนหรือว่าบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเองค่ะสำหรับข้อเสนอที่ต้องการให้ดึงระบบประกันภัยเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้นทางกรมบัญชีกลางเองเคยทำการศึกษาแล้วปรากฏว่าทำได้ยากในทางปฏิบัตินะคะด้วย2ปัจจัยหลักก็คือต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงเกินไปอาจจะพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านบาทได้รวมไปถึงเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิตด้วยซึ่งธรรมชาติของระบบข้าราชการเนี่ยต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิตค่ะซึ่งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะสูงสุดจะอยู่ในช่วง1เดือนสุดท้ายของชีวิตบริษัทประกันภัยเนี่ยถ้าไปมองอีกทีนึงนะมักจะไม่รับเงื่อนไขนี้อยู่แล้วอ่ะง่ายๆเลยใครที่เคยทำประกันหรือว่าตั้งใจจะไปทำประกันเขาจะถามเลยอันดับแรกคุณมีโรคประจำตัวไหมถ้ามีตัดเลยไม่รับอยู่แล้วหรือถ้ารับเบี้ยค่อนข้างสูงมากๆหรือถ้าอายุเยอะก็ไม่รับอันนี้เป็นมาตรการหลักเลยที่เขาไม่รับนะคะแต่ถ้าเป็นระบบราชการไม่ได้มองตรงนั้นดูแลคุณไปจนถึงเสียชีวิตนะคะทีนี้ก็ยังมีความเสี่ยง แล้วก็เรื่องของสิทธิชนเพดานด้วยซึ่งฐานผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่า NCD นี่แหละค่ะหากว่าใช้ระบบประกันเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเบิกจ่ายชนเพดานวงเงินสูงสุดเนี่ยได้ง่ายอยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการเบิกยานะคะเรื่องของการเบิกยาเนี่ยกำหนดให้โรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความโปร่งใสในการสั่งจ่ายยาค่ะท่านเองก็บอกว่าให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มบทลงโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตค่ะปรากฏว่ามีบุคคลในครอบครัวใดคนหนึ่งเนี่ยกระทำการทุจริตอย่างเช่นการตระเวนเบิกยาเพื่อนำไปขายต่อแล้วก็จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเนี่ยรวมตัวถึงข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีซึ่งจากการรวบรวมสิทธิ์สถิติย้อนหลังเนี่ย10ปีปรากฏว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะนี้เนี่ยสูงนะคะพี่พัฒน
1: ์
0: โอ้มีอยู่จริงด้วยมีสูงถึง250ล้านบาทแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากบุคคลในครอบครัวเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยสมมติว่าหนึ่งในครอบครัว A เนี่ยคุณ A เป็นข้าราชการแค่คนเดียวใช้สิทธิ์รักษาของแม
1: ่
0: ของเมียของภรรยาของภรรยานะคะนาย A เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้านาย A ทุจริตสิทธิ์การรักษาทั้งหมดถูกตัดหมดเลยเพราะว่าถือว่าทำผิดจริงๆก็ดีนะมันก็ไม่สมควรเนาะที่จะไปแบบนี
1: ้
0: แต่ที่เกิดมาเนี่ยแต่ที่เหตุที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ผู้ไปใช้สิทธิ์นะที่เขาออกมามันก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็อ่ะช่วยกันนะคะอย่าทำอะไรที่เป็นบาดแผลกับสังคมกับหน่วยงานภาครัฐดีกว่าค่ะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการนะคะซ
0: ึ่
1: งก็ต้องรอการพิจารณาเนาะ
0: ใช
1: ่ค่ะมีเรื่องของการแถลงคณะรัฐมนตรีเป็นการประชุมมีเรื่องนึงนะ
0: คะ
1: เขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬานะคะตั้งขึ้นใหม่เพื่อที่จะมุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐค่ะแล้วก็สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกำหนดให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นการรวมกิจการภารกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็มีกระทรวงกีฬาค่ะเขายกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ตั้งกระทรวงกีฬาพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ว่ามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการพละศึกษาการกีฬาทั้งกีฬาพื้นฐานกีฬามวลชนกีฬาเลิศกีฬาอาชีพกิจกรรมนันทนาการการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมเทคโนโลยีการกีฬาและบริหารจัดการกีฬารวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศสำหรับส่วนราชการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมพละศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างนี้นะคะเป็นการแบ่งส่วนราชการตามร่างพระราชบัญญัติไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและก็งบประมาณในภาพรวมซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลลดความซ้ำซ้อนเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องที่เราต้องพูดถึงนะคะเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นอะไรนะเป็นครีเอเตอร์นะเป็นแบบยูทูบเบอร์เป็นอินฟูนะคะเยอะมากๆเลยล่าสุดค่ะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านรองชัยวัฒน์บุญชวลิตนะคะท่านก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum ค่ะ Creator Club Plus แน่ฟังดูแล้วก็สมัยใหม่แน่นอนนะคะพี่พัดเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเน้นย้ำถึงการปรับแนวคิดการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้สอดรับกับยุคใหม่แบบดิจิทัลแบบนี้
1: ค
0: ่ะโดยย้ำนะคะว่าหัวใจของการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ว่าต้องสามารถที่จะสร้างการรับรู้เปลี่ยนทัศนคติแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังง่ายๆก็คือทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสื่อเข้าใจเป็นภาษาแบบบ้านๆได
1: ้
0: พูดแบบพูดข่าวให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายไม
1: ่
0: ใช่เป็นวิชาการจนเกินไปนะคะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์นะคะท่านก็ยังบอกว่าคนที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารเนี่ยจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสื่อ กับประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสื่อเนี่ยก็จะมีหน้าที่บอกให้ประชาชนนั้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารในขณะที่การประชาสัมพันธ์นั้นเป้าหมายหลักที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนด้วยค่ะพร้อมกันนี้ท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าความสำคัญของ เรื่องของ CI เนี่ยหรืออัตลักษณ์ขององค์กรก็จะช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถจดจำหน่วยงานได้ผ่านองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็น รูปแบบสีสันรูปแบบการนำเสนอหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้แล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยค่ะสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเนี่ยท่านรองเองก็บอกว่าการฝึกอบรมเนี่ยที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การบรรยายนะไม่ใช่แค่การบรรยายผ่านสไลด์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์จริงหรือว่าความสำเร็จเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันค่ะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้สำหรับคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยซักถามหรือว่าลงมือทำเองทำจริงปฏิบัติจริงเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยจากการลงมือทำถึงแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ได้มากกว่าการที่ไปเรียนรู้เชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว มันก็เหมือนกับว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนน่ะทำไมเขาถึงเวลาที่เราไปเรียนหนังสือทำไมเขาต้องถึงเวลาที่ต้องไปฝึกประสบการณ
1: ์
0: กับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะช่วงท้ายท่านรองเองก็บอกว่าสำหรับความสำเร็จของกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plus นี้ไม่ใช่แค่สิ้นสุดลงเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วม อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าไปหารือกันร่วมกับหน่วยงานองค์กรนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ขับเคลื่อนงานสื่อของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะ
1: อืมค่ะมาอีกถึงอีกเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นะคะจังหวัดราชบุรี
0: ค่ะ
1: มีการจัดงานยิ่งใหญ่มหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงยกทัพราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะบุกอตก.จตุจักรค่ะในช
0: ่
1: วงวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้นะคะจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานครั้งยิ่งใหญ่เอาใจเหล่านักชิมนักช็อปนะคะอยู่ในเมืองกรุงในชื่อมหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงประจัดที่อตก.นะคะ 8:00 ถึง 6:00 เย็นนะคะ 8:00 เช้าถึง 6:00 เย็นภายในงานจะมีโซนไฮไลท์ราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์ยกกองทัพสินค้าสัตว์น้ำมูลค่าสูงการันตีความสดสะอาดปลอดภัยส่งตรงจากสายน้ำเมืองราชบุรีสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะนำทัพโดยของดีเมืองโอ่งกุ้งกล้ามกรามบางแพสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ระดับพรีเมียมนะคะโดดเด่นด้วยขนาดตัวไซส์ใหญ่เนื้อเด่นแน่นนะคะเมนูสดท้าทายอย่างจระเข้ย่างแล้วก็กองทัพผลผลิตสัตว์น้ำคุณภาพดีอย่างปลานิลปลาสลิดปูนามากมายนะคะไฮไลท์อีกงานก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแจกฟรีในวันเปิดงาน
0: โอ้ต้องไป
1: วันเฉพาะวันที่17นะคะ17นี่เป็นวันศุกร์เน
0: าะ
1: 8:00 เช้าเป็นต้นไปร่วมงานรับสิทธิ์ร่วมชิมเมนูกุ้งกล้ามกรามฟรีนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะต้องไปนะคะแข่งขันกินกุ้งกล้ามกรามบางแพและจระเข้ย่างท้าประลองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานร่วมลุ้นรางวัล นะคะถ่ายรูปคู่กับมัสคอตเพื่อรับของที่ระลึกในงานฟรีด้วยนะคะแล้วก็3วันที่จัดงานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากมายไปร่วมชมกันนะคะโซนราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะ 17-19 กรกฎาคมนี้ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จตุจักรกรุงเทพมีงานนี้ที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีฝากมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
0: นะคะน่าสนใจนะเพราะว่าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามีเนื้อจระเข้ด้วย เดี๋ยวให้ทีมงานคุณบุญประกอบนะคะไปชิมดูว่าเนื้อจระเข้เนี่ยรสชาติยังไงจริงหรอ
1: จริงเคยทานค่ะ
0: จริงอ่ะดุนะคะคุณคนข้างๆดิฉันดุมากนะ
1: เป็นตามต้มซุปก็รวมๆกำลังนะคะ
0: จริงหรอ
1: ใช
0: ่โอ้ไม่กล้าใจยังไม่ด้านพอใจยังไม่กล้าพออ่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาไปจับมือกับ CP Extra ลงนาม MOU กันค่ะส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการ60ยังแจ๋วแม้เหมาะมากเลยนะเพราะว
1: ่
0: าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็มีผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยอยากจะ หารายได้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวโครงการนี้นะคะก็เลยเป็นโครงการ60ยังแจ๋วคือจับมือกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็จ้างงานผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่แรงงานวัยทำงานเนี่ยกลับลดลงค่ะก็เลยจำเป็นต้องส่งเสริมการจ้างงานให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุ 60-70 ปีอู้คือ60-70 ปีเลยนะก็ถือว่า10ปีนี้ใครที่ยังมีแรงอยู่เนี่ยไปทำงานสร้างรายได้ได้นะยังมีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถช่วยบรรเทาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ค่ะสำหรับความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เปิดพื้นที่ให้สำหรับผู้สูงอายุไปใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตให้กลับมามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจเรื่องของสังคมเชื่อว่านะคะไม่เพียงแค่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยกลับมาติดสังคมแต่ว่ามีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยครอบคลุม4ด้านแบบนี้นะคะไม่ว่าใครที่สนใจนะคะพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าฝีมือผู้สูงอายุในบริษัทหลายๆที่นะคะแล้วก็มีแมคโครโลตัสด้วยนะคะ2ปีนี้ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ไปทำงานตามห้างต่างๆด้วยนะคะแมคโครโลตัสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นของร้านกาแฟนกแก้ว
1: ใช่ค่ะช่วยกันสนับสนุนนะคะให้คนผู้สูงอายุเนี่ยมีงานทำได้ฝึกอาชีพแล้วก็ฝึกร่างกายฝึกสมอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงสำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะ
0: ค
1: ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570นะคะโดยจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดค่ะตอนนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีขยายเวลานะคะสามารถดำเนินการได้ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์1506กด2ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ 13:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีกับกบและอ้อนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งขณะนี้คณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้แถลงในโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
2: ได้ยินไหมคะ

0: ได้ยินไหมคะไม่ได้ยินอีกฮัลโหล
1: ทางคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกหญิงพัฒดารักพัฒดารักทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคณะทั้ง4ท่านจะได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ
0: ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่14กรกฎาคมค่ะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแถลงมติครม.ในส่วนของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ที่มีการปรับให้สะท้อนกับเสียงของพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในรายละเอียดก็สามารถติดตามข่าวที่จะเผยแพร่ไปออกไปแล้วก่อนหน้าค่ะสำหรับในช่วงนี้พวกเรา4คนก็มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องซึ่งวันนี้จะหนักไปทางเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะทั้งในเชิงนโยบายและการยกระดับการดำเนินชีวิตส่วนตัวด้วยดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเริ่มต้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและท่านก็ยังได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะไม่ได้เพียงแค่การแสดงความเสียใจนะคะท่านนายกยังเน้นย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความสูญเสียอย่างยิ่งทั้งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้ววันนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแต่เราต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแก้ไขเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะต้องยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เรื่องของการร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านนายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นหน่วยงานหลักนะคะบูรณาการทำงานกับกรุงเทพมหานครองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญคือต้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการไปเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายสาขาและการยกระดับความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็จะไปใน ไปเยือน3เมืองด้วยกันค่ะคือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะและก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณะประชาชนจีนด้วยนะคะและในโอกาสนั้นที่ปักกิ่งก็จะมีการลงนามในข้อเอกสารสัญญาความร่วมมือในหลายมิติด้วยกันค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนี้ที่จะแก้ปัญหาชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายแต่ยังใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงความผิดอยู่เพราะฉะนั้นการเนรเทศออกไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะจะเรียกว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เมื่อ16มิถุนายนค่ะที่ได้มอบหมายให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยไปยกร่างกฎระเบียบเนรเทศนะคะอันนี้เป็นร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ระเบียบเนรเทศนะคะเพื่อที่จะให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่ทำความผิดหรือที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีระเบียบฉบับนี้เกิดขึ้นเนื้อหาสาระค่ะจะครอบคลุม6ลักษณะความผิดด้วยกันก็คือ1คนที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม 5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและคนที่เป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดก็จะถูกเนรเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้านะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของประเทศไทยนะคะสาระสำคัญค่ะคือถ้าเมื่อให้เนรเทศออกไปแล้วเนี่ยไปไหนนะคะถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอนก็จะให้เนรเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่าตนเป็นตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะและถ้ากรณีที่เป็นประเทศที่มีผู้ต้องคำสั่งในประเทศไม่มีสัญชาติอยู่หรือองค์การระหว่างประเทศแล้วแต่กรณี

0: ัตตานีก็ยกเว้นอำเภอเยริ่งอำเภอปานะเร่อำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังค่ะก็จะมีระยะเวลานับตั้งแต่20กรกฎาคม69ไปถึง19ตุลาคม69นะคะตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีมติครม.นะคะที่สำคัญอีก4เรื่องค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะการค้ารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของไทยด้วยค่ะโดยเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ค่ะและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญเช่นยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทคโนโลยีดิจิทัลแผงโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมสีเขียวนวัตกรรมค่ะทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่ยังช่วยต่อยอดความร่วมมือกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง13ปีและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์และประเทศจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านช่างตวงวัดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับการกำกับดูแลเครื่องช่างตวงวัดให้ถูกต้องและเป็นธรรมโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการยอมรับไปรับรองตามมาตรฐานสากลค่ะความร่วมมือนี้จะช่วยคุ้มครองการเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างไทยจีนค่ะโดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะข่าวต่อไปค่ะยังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนค่ะและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนด้วยเช่นกันนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งนี้ด้วยความเข้าใจดังกล่าวค่ะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานค่ะข่าวต่อไปจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม3อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตรายค่ะได้แก่อนุสัญญาบาเซลรอตเตอร์ดัมและสต็อกโฮล์มค่ะพร้อมเห็นชอบแนวทางที่ไทยจะดำเนินการต่อค่ะสาระสำคัญคือไทยจะเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายควบคุมการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดให้ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรวมทั้งเร่งควบคุมสารมลพิษตกค้างอย่างยาวนานค่ะหรือสาร POPS ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพิกัดศุลกากรนะคะและฐานข้อมูลสารเคมีให้ชัดเจนค่ะพร้อมนำแนวทางสากลในการใช้งานการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการกำจัดสารเคมีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งนะคะมีมติแต่งตั้งนะคะที่สำคัญค่ะ3ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงค่ะและต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นจำนวน3รายค่ะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันดับที่1ได้แก่นางยุทิกาอิสรางกูลณอยุธยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะอันดับที่2นะคะนางโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะอันดับที่3นายพนมบุตรจันทรโชติค่ะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่ออีก1ปีค่ะเป็นครั้งที่1ค่ะสำหรับการมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วน

0: ความร่วมมือเพื่อการลงทุนและการค้าแห่งอนาคต Future of Investment and Trade Partnership หรือเรียกว่า FIT Partnership นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยยังคงยึดหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศFIT Partnership เป็นกรอบความร่วมมือที่ได้เริ่มโดยประเทศสิงคโปร์นิวซีแลนด์สหพันธรัฐสวิตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสมาชิกปัจจุบัน16ประเทศเป็นความร่วมมือแบบสมัครใจที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายและไม่มีข้อผูกพันทางเปิดตลาดเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหรือหารือกรอบ FIT Partnership ได้ตามเหมาะสมการเข้าร่วม FIT Partnership นั้นจะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนบนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคม2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งรูปแบบของงานจะเป็นการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแสดงการบินสาธิตของอากาศยานไร้คนขับและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากผู้แทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนการจัดงานจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานรูปแบบใหม่และอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวความมั่นคงของประเทศไทยโดยยกเลิกสิทธิพำนับ60วันสำหรับ93ประเทศและปรับสิทธิพำนับ30วันสำหรับ59ประเทศพร้อมให้สิทธิพำนับ15วันแก่ประเทศมอริเชียสเซเชลและอินเดียรวมทั้งปรับสิทธิวีซ่า on arrival เหลือ3ประเทศทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประเทศนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรับระบบให้เหมาะสมตรวจสอบได้มากขึ้นไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุมครม.นะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งเรื่องสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศกรณีการแต่งกายของทนายความและนักศึกษากฎหมายตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะสาระสำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของสังคมในปัจจุบันโดยเนติบัณฑิตยสภาได้แก้ไขระเบียบให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวเข้าฝึกอบรมและเข้าสอบได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีได้ค่ะขณะที่สภาทนายความนะคะได้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยมรรยาทนายความเพื่อรองรับการแต่งกายของทนายความที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดโดยสามารถแต่งกายด้วยกระโปรงหรือกางเกงขายาวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลมติดังกล่าวนะคะเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษากฎหมายและทนายความมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและเอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายภายใต้หลักความเสมอภาคค่ะ มติถัดไปครม.มีความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมไทยจีนจำนวน5ฉบับเพื่อเตรียมลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทั้ง5ฉบับนี้ประกอบด้วยความร่วมมือในมิติต่างๆดังนี้ค่ะ1ความร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาวงเน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างกัน 2. ร่างความเข้าใจร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางปอยโตร่วมมือวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม 3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรรมร่วมกัน 4. ร่างข้อตกลงโครงการวิจัยร่วมระหว่างอวไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ 5. ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกซึ่งร่างเอกสารทั้ง5ฉบับนี้นะคะจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขยายโอกาสการพัฒนาบุคคลและเพิ่มศักยภาพของไทยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีในภูมิภาคค่ะสำหรับมติสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revalue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะทำให้สะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินบำนาญลดลงส่วนผู้ที่จะเกิดสิทธิ์รับเงินบำนาญภายใน5ปีแรกหากคำนวณตามสูตรเดิมได้รับมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการชดเชยส่วนต่างเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีคำถามสำหรับวันนี้ไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ได้รับฟังจบตรงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมซึ่งคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาธิเรกซึ่งได้มีการแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือเรื่องข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและในการประชุมนั้นที่เริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับมีข้อสั่งการถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะรัฐมนตรีได้สงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการไฟไหม้เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องของเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีการยกระดับการแก้ไขให้เป็นวาระแห่งชาติและมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเข้ามาเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้และมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจะได้มีการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างที่16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีประเทศจีนและเรื่องของการประชุมในด้านการปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับเรื่องของการที่จะได้มีการเปิดงานสัมมนาในส่วนของการร่วมสัมมนาของ DOI และการประชุมใหญ่ที่นครเฉิงตูและมีการเยือนกรุงปักกิ่งในการประชุมระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนและมีการลงนามในข้อเอกสารสำคัญต่างๆในการเยือนในครั้งนี้และมีเรื่องของร่างกฎหมายแก้ปัญหาชาวต่างด้าวในประเทศไทยที่มีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องของการในประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้มอบในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือนายรองนายกรัฐมนตรีประกอบลินประพันธ์นะครับจะได้มีการจะร่างระเบียบว่าด้วยการในประเทศในเรื่องนี้และเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนภาคใต้ไปอีก4เดือนส่วนรายละเอียดของทาง วาระการประชุมต่างๆที่ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ฟังนั้นคุณชลธรจันยาจะได้สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในช่วงนี้ครับ
4: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับก็คือการต่ออายุของพระราชกำหนดในการที่ในบริเวณชายแดนนะครับต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ออกไป3เดือนนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์กับทางประเทศจีนนะครับก็จะได้มีร่างบันทึกความเข้าใจไทยจีนนะครับและข้อถัดมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เสนอเรื่องของผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและกำจัดสมัยที่17การประชุมรัฐสภารัฐภาคีอนุสัญญารัตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศสมัยที่12และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานสมัยที่12นะครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือกรอบความร่วมมือIT Partnership ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือในการที่ประเทศไทยนั้นจะหาโอกาสในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาเป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับในการเสนอความเห็นชอบในการจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026นะครับซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอว่าเราคนไทยเมืองไทยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการบินของโลกอีกด้วยนะครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาครับเป็นการยกเว้นวีซ่านะครับเลิกสิทธิ์พำนักในประเทศไทย60วันสำหรับบางประเทศนะครับซึ่งในการยกเลิกวีซ่าในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการใช้วีซ่าของชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอีกด้วยนะครับที่จะนำวีซ่าไปใช้ในทางที่มิชอบนะครับต่อมานะครับเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งในการส่งเสริมระเบียบนี้นะครับจะมุ่งเน้นไปที่ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาเนติบัณฑิตรวมทั้งทนายความนะครับที่เป็นลักษณะของนักศึกษาและทนายความข้ามเพศซึ่งในกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระเบียบนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดกว้างในการแต่งกายของทนายความและนักศึกษาเนติบัณฑิตข้ามเพศอีกด้วยนะครับต่อมาเป็นความร่วมมือ5ฉบับนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นความร่วมมือไทยจีนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้เสนอร่างเอกสารนะครับโดยร่างเอกสารสาระสำคัญในครั้งนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกันนะครับรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมไปถึงการสำรวจอวกาศระหว่างกันอีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนั้นคือกฎกระทรวงนะครับการใช้จ่ายประโยชน์ชราภาพหรือภาษาอังกฤษเราจะรู้จักกันในชื่อของแคร์นั่นเองซึ่งสำหรับระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังในวาระต่อไปนะครับและนี่ก็คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ซึ่งการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณสงบมีช่อคุณจิรชัดเทศสายและทางผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันจาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม5ล้าน4แสนราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ18ล้าน8แสนรายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้ ดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายตรงใจฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา 24:00 น.จนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เอาสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
3: รายงานอากาศประจำวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศในทั่วไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะเพียงก่อนนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:12 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:46 นและเวลา 23:06 นน้ำลงเต็มที่เวลา 4:18 นและเวลา 16:59 นค่ะผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 31.1 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 24.8 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 31.2 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 24.8 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่นวัดได้ 62.3 มิลลิเมตรและที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 30.6 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศรายงานพร้อมรายงานค่ะ
4: ผมมาตั้งนานเบี้ยเก็บก็ห้าไม้อียังเบี้ยไว้ใช้โตเก้ไม้นี้เอ้าไม่รู้ที่เยอะว่ายังก่อช่อแล้วนะก็กองทุนการออมแห่งขาดไงแล้วก็ช่ออีช่วยยังเบี้ยใช้โตเก้ได้พรือก็ออมในเธอก็เปิดให้ออมเบี้ยตั้งแต่อายุ 15-60 ปีเริ่มต้นออมแค่50บาทสูงสุด 30,000 บาทต่อปีรับเบี้ยสมทบเพิ่มทันทีในเดือนถัดไป สูงสุด 1,800 บาทต่อปีพออายุครบ60ก็ยังเบี้ยบำนาญรายเดือนไว้ให้ค่ายอะยะดีจังพาฉันไปสมัครมังตาอ้ายง่ายนิดเดียวแค่ปลายนิ้วสมัครได้ที่แอปพลิเคชันกอช.หรือ LINE กอช@nsf.th หรือสอบถามโทร02

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีกันในช่วงบ่ายสามนะคะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783กิโลเฮิร์ตซ์นะคะท่านผู้ฟังจันถึงสุขที่อยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลานี้นะคะท่านผู้ฟังจนถึงเวลา16นาฬิกาทีเดียวนะคะวิทยุออนไลน์ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ที่ไม่สามารถจะรับฟัง2คลื่นของเรากันได้นะคะวางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz และอีกเพจหนึ่งเพจ Facebook สวทระนอง AM 783กิโลเฮิรตซ์กันด้วยนะคะทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะสวทระนองก็ตามไปเป็นเพื่อนกันทุกที่ทีเดียวนะคะ15นาฬิกา18นาทีกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านพ้นกันไปด้วยรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองท่านผู้ฟังขาเช้าวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะฟ้าร้องฟ้าคำรามกันด้วยนะคะเช้านี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้46.2มิลลิเมตรสำหรับช่วงเช้าตั้งแต่เวลาในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะคะฝน6ชั่วโมงของระนองนี่ก็ 46.2 มิลลิเมตรตอนนี้เกือบแตะ 1,600 แล้วนะคะท่านผู้ฟังมาแค่เขามาแค่วันเดียวเองนะเกือบแตะนะคะหรือว่าขยับเกือบ100เลยท่านผู้ฟังคือเมื่อวานนี้อภิสราจำได้ว่าจะประมาณ1,400 นิดนะคะเกือบแตะ 1,500 กันเรามาดูละนะในข่าวสารต่างๆของระนองกันก่อนนะคะสำหรับในระนองนี้เมื่อวานค่ะก็มีปริมาณฝนในพื้นที่อำเภอสุขสำราญนะคะก็เป็นอันดับ2นะคะดวลอันดับ1ก่อนอำเภอ

อุ่นค่ะ 62.3 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอสุสำราญฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้ 30.6 มิลลิเมตรอันดับ3นะคะคือของอำเภอเมืองจังหวัดระนองอภิสราก็ได้บอกไปแล้วนะคะก็เป็น 31.2 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อีกที่นึงคือนิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 24.8 มิลลิเมตรค่ะก็วัดปริมาณน้ำฝนได้4จุดด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้14กรกฎาคม 1,593.1 มิลลิเมตรแล้วนะคะท่านผู้ฟังจะแตะ 1,600 กันแล้วอภิสราก็ดูพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่าปริมาณฝนเป็นอย่างไรนะคะจังหวัดใกล้เคียงก็ไปดูสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตาของเขาก็ 1,100 แต่ถ้าว่าเป็นในบนในพื้นที่ของกระบี่หรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะไม่ถึง 1,000 นะคะแต่ของระนองนี่เราก็นำริ้วเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะตามไปดูของพังงาถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับเราด้วยและทุกครั้งที่มีในเรื่องของฝนอิทธิพลต่างๆที่เข้ามานี้จะมีทั้งระนองและพังงาที่จะรับผลกระทบกันเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดต่างๆกันตรงนี้ค่ะมาดูจังหวัดระนองนะคะเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะและสำหรับชาวเรือค่ะฝากถึงชาวเรือกันด้วยขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราไปดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะในภาพรวมก็เหลือบมองนิดนึงละเอ๊เราติดอันดับไหมในฝน24ชั่วโมงเมื่อวานระนองติดอันดับที่9นะคะท่านผู้ฟังอันดับ1และมีฝนตกหนักมากเลยคือจังหวัดตราดค่ะ 168.6 มิลลิเมตรนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะของประเทศไทยและรองลงมาที่จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันจันทบุรีค่ะเป็นอันดับ2นะคะ 87.5 มิลลิเมตรกันนะคะส่วนระนอง 42.6 มิลลิเมตรค่ะอันดับ9นะคะอันดับ10กระบี่ 40.4มิลลิเมตรนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นในพื้นที่ของภาคตะวันออกจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ภาคอีสานตอนล่างกันด้วยสุราษฎร์ธานีเป็นอันดับ7นะคะ 47.8 มิลลิเมตรกันค่ะเรื่องของฝนเราก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะท่านผู้ฟังนำรายงานอากาศมาฝากกันสำหรับวันนี้นะคะในช่วงต้นรายการกันกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะตอนนี้ไปไหนมาไหนนี้จะต้องมีเรื่องหนึ่งที่ฮิตติดกระแสทีเดียวนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็ได้ถ่ายทอดนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคก็รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบนะคะว่าวันนี้มีการประชุมอะไรกันบ้างที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันนี้กันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลแต่ในจุดที่น่าสนใจท่านผู้ฟังมีจุดหนึ่งคือวันนี้ก็ได้มีการเปิดทำเนียบต้อนรับเนเน่รอยัลความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมศักยภาพของน้องเนเน่นะคะเยาวชนไทยที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเพื่อสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกกันด้วยนะคะซึ่งท่านก็มองว่าในการสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกตรงนี้ก็เป็นการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกันด้วยเพราะว่าในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นี่จะมีด้านหนึ่งคือด้านดนตรีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้ว
แล้วนี่ก็ต้องบอกว่าน้องขึ้นบนเวทีก็ด้วยความฝันของตัวเองแต่น้องเอาหลายๆสิ่งหลายอย่างไปเผยแพร่ณตรงนั้นและไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวแต่ก็เป็นการสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ในเอเชียนี่ก็มีหลายประเทศนะคะที่ได้มีการนำเอาไปโพสต์นะคะไปประชาสัมพันธ์กันซึ่งก็จะมองว่าสาวเอเชียนะคะซึ่งมาจากภูเก็ตประเทศไทยฟังแล้วนี่ปลื้มใจนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมการไหว้นะคะในการแนะนำตัวเองนี่นอบน้อมนะคะซึ่งคณะกรรมการก็อาจจะดูไม่ออกละตอนแรกนะเหมือนเราที่ดูนี่ตอนแรกนี่เราก็ดูไม่ออกว่าเอ๊ะเขามีกีตาร์แล้วเขาจะแสดงเพลงป๊อปหรือเปล่าหรือเพลงอะไรแนวไหนแต่พอเริ่มแสดงเท่านั้นแหละก็ต้องบอกว่ามีการเอาจุดเด่นของเพลงมาไม่รวมกันก็มีนักฟังเพลงนะคะเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะวิพากษ์วิจารณ์ในด้านดีชื่นชมนะคะชื่นชมเยอะทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็ท่านนายกหนูนะคะก็ชื่นชมศักยภาพเยาวชนไทยส่งแรงใจในเนโรย่านสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกซึ่งในเรื่องนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลก็ได้นำนางสาวรัติการอำลอยหรือในเนโรย่านศิลปินเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงด้านดนตรีเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึกAmazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่เนเน่รอยานก่อนเดินทางสู่การแข่งขันในรอบต่อไปนะคะของอเมริกา Ghost Talent นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพร้อมกล่าวชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่นำพาศักยภาพของเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติและรับชมการแสดงสดของนางสาวรัติการที่ร้องและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้ของวงCranberry สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะแล้วในโอกาสนี้ถ้าว่าท่านได้ตามดูคลิปต่างๆหรือที่หน้าเพจของสวทนองนี่ก็จะได้เห็นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร้องเพลงนะคะโดยน้องเนเน่ก็จะเล่นกีตาร์ให้และทางรัฐบาลก็บอกว่าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศควบคู่กับการสนับสนุนบุคคลต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและภาคภูมิใจแก่ประชาชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเป็นที่รู้จักและจดจำในระดับสากลกันด้วยนะคะไข่มุกอันดามันในสายตาชาวโลกเขาก็นึกถึงภูเก็ตและเมื่อน้องขึ้นบนเวทีบอกมาจากภูเก็ตหลายคนบอกว้าวฉันเคยมาว้าวฉันเคยติดตามนะคะแล้วก็ให้ความสนใจหรือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่อยากจะมานะคะแล้วก็เมื่อได้สัมผัสตรงนี้ก็ทำให้ภาพจำจังหวัดภูเก็ตนี่มีมากขึ้นเพราะว่าในช่วงโควิด-19 นะคะแล้วก็ในการเปิดประเทศของเรานี่ก็จะใช้แบบแซนด์บ็อกซ์ก่อนนะคะคือจะมีการจำกัดพื้นที่รัฐบาลก็ได้เลือกเอาจังหวัดภูเก็ตนี่แหละเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะหลังจากนั้นก็ขยับไปที่สมุยกันนะคะตอนนั้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่ก็เป็นจุดที่คนไทยที่ไม่สามารถเข้าประเทศได้นะคะตอนนั้นก็ได้เข้ามานะคะเพราะบางท่านนี่ก็อาจจะเดินทางไปในช่วงที่โควิด-19 ระบาดพอดีแล้วเผอิญว่าเราเจอในช่วงที่ล็อกดาวน์กันนะคะก็เลยได้โอกาสตรงนั้นแล้วก็ในการคัดกรองต่างๆซึ่งเราก็ได้ติดตามข่าวสารตรงนี้กันอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านมาไม่นานนะท่านผู้ฟังนะจริงๆนี่ก็ผ่านไปประมาณ6ปีนะ5ปี6ปีกันแล้วนะท่านผู้ฟังค่ะค่ะเราก็คุยกันนะคะในเรื่องต่างๆนะคะว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ววันนี้อภิสราก็ได้ฟังนิดนึงนะคะมีน้องในทีมงานบอกว่าวันนี้เนเน่ออกโหนกระแสกันด้วยก็เลยเข้าไปฟังนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปตามฟังย้อนหลังเพราะว่าคุณพ่อนะคะก็มาด้วยคือตอนแรกเนี่ยอภิสราดูตอนแรกเลยที่Facebook เด้งขึ้นมาเอ๊ะทำไมคนไทยดูคลิปนี้เยอะจังเลยเอ๊ะคนไทยหรือฟิลิปปินส์หรือชาติอื่นในเอเชียแล้วก็กรรมการก็ให้แนะนำตัวเองพอบอกชื่อว่าเนเน่นะคะเอ๊ะเด็กคนนี้สิงสำเนียงน่ารักนะแล้วก็บอกมาภูเก็ตประเทศไทยอ้าวทีนี้ก็เลยหยุดดูเลยนะคะแล้วก็พอ
น้องเนเน่บอกว่ามากับคุณพ่อคือตอนแรกเนี่ยก็ฟังชื่อนามสกุลนี่อัมลอยนี่คือคิดว่าเอ๊ะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่านะคะก็คิดว่าคุณพ่อเป็นอเมริกันทำนองนั้นนะคะคือตอนแรกเลยในความรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วก็หลายคนก็มีความรู้สึกเหมือนอภิสราตรงนั้นกันด้วยนะคะแต่ดูไปเอ๊ะคุณพ่อคนไทยนี่นาแล้วก็จากประวัติจากการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็เลยทราบว่าคุณพ่อเป็นชาวตรังคุณแม่เป็นชาวนครศรีธรรมราชนะคะท่านผู้ฟังแต่ก็ไปตั้งรกรากที่ภูเก็ตกันนั่นเองค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็ยังพูดกันอยู่ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าถ้าว่าอเมริกา Got Talent โพสต์ใหม่เมื่อไหร่ก็จะไปแชร์ไปกดไลค์กันแล้วก็มีหลายๆคนที่ออกความเห็นนะคะว่าถ้าว่าเป็นไปได้เลยในการโพสต์นะคะก็ควรที่จะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะว่าโพสต์เป็นภาษาไทยเราก็จะรู้เฉพาะในวงกลุ่มคนไทยหรือกลุ่มที่เรียนภาษาไทยชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยก็จะเข้าใจตรงนั้นกันนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะคะก็ตอนนี้ก็มีคนไทยเข้าไปโพสต์ไปคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษกันเยอะทีเดียวนะคะเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่ารอบถัดไปจะเป็นอย่างไรก็มีการพูดคุยกันเยอะแยะทีเดียวในสื่อโซเชียลตอนนี้อ่านกันไม่ทันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะ 15:31 ขานเวลาสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเหลือบดูนาฬิกานะคะสำหรับผู้ที่ขับรถอยู่สัญจรไปมาบนท้องถนนหรือท่านที่กำลังทำงานเพลิดเพลินกันอยู่ใกล้จะเลิกงานกันแล้วด้วยบางท่านก็เร่งรีบกันละเอ๊ะวันนี้มีธุระปะปังในตอนเย็นนะยังไงก็ขอให้มีความสุขกันนะคะเราส่งความสุขตรงนี้ทางสวทระนองไปถึงท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่าตอนนี้พักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะ

0: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็ได้ฟังเพลงกันสบายสบายเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตนะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศเก่าๆก็หยิบมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นเพลงแนวใหม่นะคะก็คลักเคล้ากันไปละนะเพราะว่าท่านผู้ฟังนะคะก็ชื่นชอบในหลายๆแนวกันค่ะท่านผู้ฟังขางานของระนองกำลังจะมีอีกงานหนึ่งที่จะเริ่มขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มวันแรกกันเลย 15-19 กรกฎาคมณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะก็จะเป็นงานการแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า160บูธจากผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาและจีนด้วยนะคะพร้อมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจนะคะหรือว่า business matching ทั้งรูปแบบออนไซต์วันไซต์เราขออภัยค่ะออนไซต์ออนไลน์ท่านผู้ฟังนะวิศราก็ไปเรื่อยเลยนะออนไซต์แล้วออนไลน์ท่านผู้ฟังไปเหลือบเห็นไปใส่ตัวอีให้ตัวหนึ่งก็ความหมายเพี้ยนเลยนะเนี่ยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมบันเทิงและคอนเสิร์ตให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะได้ร่วมงานอย่างเพลิดเพลินนี่คือในส่วนของภาคใต้นะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งทางงานระนองเอเชียเทรด2026นะคะจัดขึ้น2ครั้งด้วยกันนะคะจัดที่ระนองนี่ครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2จัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจัดที่อุดรธานีค่ะจัดวันนี้นะคะ14ถึง18สิงหาคมก็เวลาเหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะเหลื่อมกันเล็กน้อยคือในวันเริ่มนะคะอุดรธานี14กรกฎาคมที่ระนอง15กรกฎาคมแต่ของอุดรธานีนี่วันสุดท้ายคือขออภัยค่ะในอภิสราขออภัยนะคะ14ถึง18สิงหาคมนะคะท่านผู้ฟังก็เหลื่อมกันคนละเดือนกันเลยนะคะท่านผู้ฟังนะอุดรธานีที่เดือนหน้านะคะแล้วส่วนครั้งที่1นี่ก็ที่ระนองนี่ในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคมค่ะอ่ะเรามาดูกันว่าที่ระนองนี่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะสำหรับในระนองนี่วันก่อนท่านพาณิชย์จังหวัดระนองท่านก็ได้มายังสวทระนองนะคะบันทึกเสียงบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภิสราก็ถือโอกาสบันทึกเสียงเนื่องในงานระนองเอเชียเทรด2026กันด้วยก็สนใจในเรื่องของการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากันเพราะว่าระนองนี่ก็จะมีการดำเนินการ business matching เป็นประจำทุกปีกันเลยนะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสนใจบางปีนี่ก็จะมีผู้ประกอบการจากมาเลเซียนะคะบางปีก็จะมีมาจากเมียนมามาจากลาวจากเวียดนามก็มีนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันละว่าในการจับคู่เจรจาธุรกิจ business matching นี่ในช่วงวันดังกล่าวนี้จะมาจากประเทศไหนกันบ้างแต่ในช่วงที่ระนองได้ไปออกบูธที่เซ็นทรัลนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครนั่นแหละก็มีการจับคู่เจรจาธุรกิจกันด้วยนะคะโดยนางวิภารัตน์ภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะท่านก็นำทีมไปแล้วก็ทราบว่าก็ให้ความสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์การเกษตรของระนองนะคะสำหรับการจับคู่ตรงนี้กันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์หรือว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยที่ได้รับความสนใจกันนะคะก็ดังที่พิศลาก็เคยคุยกับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านี้ล่ะเคยเจอนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้มีการสอบถามพูดคุยก็เลยทราบว่าได้ซื้อตั๋วนะคะหรือว่าซื้อทริปที่จะมาทัวร์ในระนองนี่ล่ะตอนที่ระนองไปออกบูธที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวรายนั้นก็จะไปซื้อการเดินทางหรือว่าตั๋วทัวร์มาระนองนี่ที่กรุงเทพนะคะก็มีในหลายๆท่านทีเดียวนะคะที่ให้ความสนใจตอนนี้ระนองก็เป็นเมืองที่หลายๆท่านก็อยากมาสัมผัสนะคะเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำแร่ร้อนบอกสักนิดนึงท่านผู้ฟังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะบอกในช่วงถัดไปแล้วกันว่าบ่อน้ำแร่ร้อนรักษวาลินจะมีการปรับปรุงนะคะแล้วก็จะต ั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเพราะตอนนี้เราคุยเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่างานระนองเอเชียเทรด2026นี่ก็จะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของระนองนะคะเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในราชมีน้อยท่านก็บอกนะคะว่าเราไม่ได้มีดีแค่ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแต่ก็ยังมีศักยภาพสูงในฐานะเวสเทิร์นเกตเวย์หรือประตูการค้าฝั่งตะวันตกที่สำคัญของประเทศไทยปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปีแล้วก็เป็น1ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SECงานมหกรรมในครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะประกาศให้ภูมิภาคเอเชียรับรู้ว่าจังหวัดระนองพร้อมเปิดรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness tourism อย่างเต็มพิกัดกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดระนองท่านก็บอกนะคะว่างานนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนความพร้อมจากทุกภาคส่วนค่ะเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองที่ลงพื้นที่บ่มเพาะผู้ผลิตโอท็อปวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าจากโลคอลสู่ global นะคะโดยให้พร้อมเจรจารับออเดอร์ส่งออกอย่างมืออาชีพด้านศุลกากรระนองสนับสนุนด้านการขนส่งและโลจิสติกพร้อมยืนยันความพร้อม 100% ในการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีลดขั้นตอนเอกสารและรวมถึง เพื่อการขนส่งรวดเร็วและลดต้นทุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกันด้วยนะคะแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดระนองก็สนับสนุนเพื่อเตรียมพร้อมจับมือพันธมิตรและดึงดูดผู้ซื้อทั้งในประเทศและระดับเอเชียเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของระนองให้มีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ของระนองกันนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดระนองนะคะก็มีการจับมือกันนะคะในการที่จะขยับในเรื่องของการขับเคลื่อนโชว์ของดีของเด่นโชว์เกี่ยวกับเรื่องของเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะยังมีหลายเรื่องถ้าว่านำมาเล่าในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านี้ก็ต้องรอติดตามรับฟังกันทุกๆวันและอภิสราก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ของระนองเพื่อชาวระนองโดยเฉพาะกันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาต่อกันนะคะตรงนี้นะคะในเรื่องราวข่าวสารอีกเรื่องนึงฝากถึงลูกหลานชาวระนองนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำคลิปนะคะตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็บอกว่าในช่วงนี้สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจเลยกิจกรรมประกวดระนองยังอินฟลูเอนเซอร์Challenge 2026นะคะเชิญชวนน้องๆชาวระนองอายุ15ถึง20ปีเข้าร่วมประกวดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานระนองเอเชียเทรด2026ความยาวของคลิปนี้ก็จะไม่เกิน3นาทีนะคะอยู่ในช่วง2นาทีถึง3นาทีไม่จำกัดวิธีการนำเสนอค่ะมีเงินรางวัลนะคะรวมมูลค่า 30,000 บาททีเดียวค่ะรางวัลสำหรับคลิปหรือคอนเทนต์ที่สร้าง impact ที่ได้ดีเด่นสูงสุดมี4รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีรางวัลระนอง Young Life Influencer สำหรับผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการนำเสนอที่น่าสนใจความคิดสร้างสรรค์และอีกรางวัลหนึ่งคือเป็นรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดมูลค่า 5,000 บาทกันด้วยนะคะส่วนรางวัลอื่นนี่ก็มีลดหลั่นกันไปชนะเลิศ 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1 3,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 2,500 บาทและรางวัลชมเชย 1,500 บาทค่ะถ้าว่าสนใจก็สอบถามได้เลยนะที่สำนักงานพาณิชย์ระนองหรือจะสแกน QR code เพื่อสมัครและดูรายละเอียดนะคะเข้าไปดูที่หน้าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เลยนะคะซึ่งในเรื่องของข้อกำหนดนะคะวิธีการต่างๆในการส่งหลักฐานและผลงานนี้จะเป็นอย่างไรรายละเอียดก็จะมีแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะในเวลา 21:30 น.ค่ะแล้วก็ส่งคลิปผลงานภายในวันที่16 กรกฎาคมเวลา 17:00 น.นะคะเดดไลน์กันนะน้องขายังไงสำหรับผู้ที่สนใจนะก็ส่งผลงานเข้าประกวดกันได้อีกเรื่องนึงนะคะจะแจ้งให้ทราบกันพี่น้องในพื้นที่กระบุรีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็ได้แจ้งมานะคะว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกระบุรีพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะจัดในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะก็จะมีจัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่หมู่ที่2ตำบลบางใหญ่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองฝากถึงชาวบางใหญ่ด้วยนะแล้วก็รวมถึงชาวอำเภอกระบุรีแล้วก็ชาวอำเภอใกล้เคียงอำเภอระนองละอำเภอเมืองนะคะก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยกันได้หรือว่าอำเภออื่นๆอำเภอละอุ่นนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปิดถ้าว่าผ่านมาในพื้นที่กระบุรีก็อย่าลืมแวะไปนะคะก็มีสินค้าราคาพิเศษค่ะคือข้าวหอมมะลินะคะราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มปลากระป๋องและน้ำตาลทรายนะคะมาร่วมลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมเลือกซื้อสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดและพบกันในงานนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็ฝากกระซิบกระซาบบอกมานะคะท่านผู้ฟัง23กรกฎาคมวันพฤหัสหน้านะคะ9นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่หยิบมาฝากกันนะคะเราไปดูกันสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังมีอะไรอีกท่านผู้ฟังบอกว่าอภิสราจะเล่าอะไรอีกเนี่ยคือจริงๆแล้วนี่มีหลายกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เหลือบๆดูอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังรอการเคาะราคาปาล์มน้ำมันนะคะเมื่อวานนี้ก็เราได้ทราบราคาปาล์มน้ำมันนะคะในช่วงเวลา 17:26 นาทีนี่เป็นราคาเมื่อวานสถานการณ์ยังคงที่กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ลานเทหรือว่าบริษัท PJ ปาล์มออยล์จำกัดนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมันนะคะตอนนี้บ้านเรานี่ฝนตกเยอะจริงๆไปไหนมาไหนนี่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะตอนนี้ไปไหนมาไหนต้องนึกถึงเสื้อฝนนึกถึงร่มกันนะคะตอนเช้านี่ก็เปียกปอนกันเลยตกหนักมากๆค่ะตอนนี้ก็ยังคงต้องระวังแล้วก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวจะมาล่ำลากันในช่วงสุดท้ายของรายการบ่าย3มีเรื่องเรานะคะ
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุนี่หลายๆครั้งทีเดียวที่ผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยกันนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของความเร็วแล้วก็มีอุปกรณ์ในการป้องกันตรงนี้กันก็ทำให้ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะความเร็วคือเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะจะทำให้เราได้ปลอดภัยตรงนี้กันนะคะการใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจะเปลี่ยนเลนก็ต้องให้สัญญาณไฟนะคะแล้วก็การกลับรถการตัดหน้ากระชั้นชิดนี่ก็ตอนนี้ฝนตกกันด้วยฝนตกถนนลื่นนี่ก็อาจจะทำให้เสียหลักในการทรงตัวกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะช่วงนี้ก็จะปิดท้ายกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็ต้องบอกว่าอภิสรานี่ก็หยิบหลายข่าวมาฝากกันเลยวันนี้ก็เป็นข่าวในระนองซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะท่านผู้ฟังวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงปิดท้ายตอนนี้เวลา 15:55 กันแล้วก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นและต่อกันด้วยรายการ5แยกข่าวนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะท่านก็เชิญชวนชาวระนองร่วมกันนะคะเดินวิ่งโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดระนองนะคะซึ่งจะเป็นในธีมยนต์เมืองระนองแลหอนาฬิกาค่ะกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้เวลา18:00 นก็จะปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยตัวนักกีฬานะคะเส้นทางนะคะคือจะเริ่มจุดปล่อยตัวที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาแล้วก็จะเป็นจุดเส้นชัยกันด้วยนะหลังจากปล่อยตัวที่ลานจอดรถหอนาฬิกากันแล้วก็จะไปยังเมืองเก่าระนองพระราชวังรัตนารังสรรค์แล้วก็วกกลับไปที่หอนาฬิกาค่ะผู้สมัครนะคะค่าสมัครผู้ใหญ่นี่คือ360 บาทค่ะสำหรับเด็กเยาวชนอายุระหว่าง7-18 ปีค่าสมัคร240 บาทแล้วก็จะส่งทางไปรษณีย์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับเสื้อนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้มีข่าวดีจะบอกด้วยถ้าว่าท่านได้ชำระค่าสมัครแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้2 เท่าและประกันอุบัติเหตุกันด้วยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลระนองเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกันนะคะมาร่วมกันแสดงพลังชาวระนองมาสมัครกันเยอะๆเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งจะตอนนี้นะคะก็มีการเปิดรับสมัครช่องทางเดียวนะคะท่านผู้ฟังเปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนกันแล้วและจะหมดเขตในวันที่31สิงหาคมเวลา 23:59 ผ่านทางระบบไทยรันนะคะกดลิงก์นะคะนี้เพื่อลงทะเบียนท่านผู้ฟังก็เสิร์ชหาได้เลยไทยรันนะคะท่านผู้ฟังก็จะทราบกันนะคะในเรื่องของการสมัครและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกปีนี่ก็จะได้ทราบช่องทางตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟัง WRB12 thai.run นะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วกับการติดตามรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม 15:10 จนถึงเวลา 16:00 นะคะวันนี้อภิสราลาไปก่อนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแค่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการแจกประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revalued Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินต์ คำพีระวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะได้ทางสวท.10สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมไปถึงทางด้านของสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริค่ะพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ฉีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะมาติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะกำชับเข้มนะคะกวดขันร้านอาหารสถานบันเทิงตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยนะคะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวที่กรุงเทพมหานครในช่วงดึกวันที่12กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะเช้าวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการตรวจสอบร้านอาหารสถานบันเทิงและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างเข้มงวดค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมป้องกันและป้องกันความเสียหายนะคะจากเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำในเรื่องของร้านอาหารสถานบันเทิงค่ะว่าให้ตรวจสอบความพร้อมของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตรวจสอบสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ถังดับเพลิงระบบแจ้งเหตุเตือนแจ้งเตือนเหตุนะคะเพลิงไหม้การติดตั้งป้ายแสดงทางหนีไฟประตูและช่องทางอพยพฉุกเฉินค่ะให้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทั้งนี้จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงจำนวนมากค่ะจึงต้องกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการและสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งในด้านของใบอนุญาตการควบคุมเวลาเปิดปิดนะคะการรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในพื้นที่ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

0: เทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่นำโดยนายภูเมศไกรทองป้องกันจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่เน้นกำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการที่เป็นอาคารแบบปิดปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำการเปิดและปิดสถานประกอบการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะห้ามมีผู้อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการการควบคุมระดับเสียงไม่ให้รบกวนชุมชนโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในอาคารอาทิระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟป้ายทางออกฉุกเฉินแล้วก็แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยนะคะพร้อมกำชับให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอค่ะและนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์โทษของบุหรี่ไฟฟ้าบารากูและก็บารากูไฟฟ้าสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานและผู้ใช้บริการรวมถึงสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อหาสารเสพติดนะคะจากการตรวจสอบค่ะได้เน้นย้ำกำชับผู้ประกอบการให้จัดจำนวนถังดับเพลิงในอาคารครอบคลุมทุกจุดจัดพื้นที่ทางหนีไฟให้โล่งสะดวกปรับแสงสว่างป้ายทางออกหนีไฟให้เพียงพอโดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนเข้าใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงจำนวนมากจึงต้องกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการและสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านใบอนุญาตการควบคุมเวลาเปิดปิดการรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ใครไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะดูทางหนีฟงหนีไฟให้ดีด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะในช่วงแรกค่ะกับติดตามเขาเรียกว่าข่าวสารในพื้นที่นะคะของจังหวัดกระบี่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ยังคุยเรื่องยังเป็นข่าวเรื่องประเด็นของอัคคีภัยนะคะคุณฟังไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยสั่งทุกหน่วยงานตรวจเข้มสถานประกอบการพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังรับมือ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการอาคารโกดังสินค้าและพื้นที่ชุมชนหนาแน่นทั่วจังหวัดพร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการดำเนินการในครั้งนี้ค่ะเป็นผลจากสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบรุนแรงจังหวัดภูเก็ตจึงยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการอาคารสูงโกดังสินค้าและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช 2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงสายฉีดน้ำดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟหากพบข้อบกพร่องให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้เน้นการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอัคคีภัยการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

0: รวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784และ LINE Official Account อพ. รับแจ้งเหตุ1784ค่ะและนอกจากนี้ค่ะจังหวัดได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหากเกิดเหตุให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์ทันทีและในกรณีเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่เช่นว่าเพลิงไหม้อาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือพิเศษเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงทีนะคะภายหลังการระงับเหตุค่ะจังหวัดจะเร่งสำรวจความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะยังได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ขออภัยค่ะทัพเรือภาคที่3นะคะและหน่วยงานด้านสาธารณภัยทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุรุนแรงยกระดับการบูรณาการรับมือสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ค่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเราคุยกันเรื่องของเพลิงไหม้กันเยอะแล้วนะคะไปดูงานดีๆที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะสำหรับงานวันชาวสวนนะคะอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569สืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับอาชีพเกษตรกรนะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569นะคะโดยมีนางสาวกสิยาลิ้มตระกูลนะคะนายอำเภอพรหมคีรีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนนะคะภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมงานอย่างคึกคักค่ะทางด้านของนายอำเภอพรหมคีรีนะคะท่านก็บอกว่าการจัดงานวันชาวสวนค่ะถือว่าเป็นงานประจำประเพณีประจำปีที่สำคัญของอำเภอพรหมคีรีนะคะโดยเริ่มจากนายสุรินทร์มาสดิษฐ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการหลังจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพนะคะโดยเฉพาะการทำสวนมังคุดซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่59แล้วนะคะโดยมีการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2569ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะตลอดจนความร่วมมือจากส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนชาวอำเภอพรหมคีรีทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอนุรักษ์ประเพณีวันชาวสวนให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะภายในงานก็จะมีการแสดงนะคะแล้วก็จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรค่ะสินค้าชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมบันเทิงนะคะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะงานจนถึงวันที่19ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวสารจากสวทภูเก็ตและประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: งสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้นะคะเราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องของรู้ทันแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนก่อนเงินจะหายจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะ
0: รู้ทันแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนก่อนเงินจะหายปัจจุบันมิจฉาชีพมักใช้การลงทุนในหุ้นคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นข้ออ้างในการหลอกลวงประชาชนโดยโฆษณาผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่คนใกล้ตัวชวนให้ลงทุนพร้อมอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันสั้นหากชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนได้ก็จะได้รับโบนัสเพิ่มซึ่งลักษณะแบบนี้อาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่มี5สัญญาณอันตรายที่ควรระวังได้แก่1. อ้างผลตอบแทนสูงได้กำไรง่ายและรวดเร็วซึ่งในความเป็นจริงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงไม่มีทางรวยเร็วแบบไร้ความเสี่ยง 2. การันตีผลตอบแทนเป็นตัวเลขแน่นอนเช่นได้กำไร 10% ต่อสัปดาห์หรือ 40% ต่อเดือนทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีการลงทุนใดรับประกันผลตอบแทนได้ 3. เร่งรีบตัดสินใจเช่นโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้หรือเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเพื่อไม่ให้มีเวลาตรวจสอบข้อมูล 4. อ้างว่าคนจำนวนมากลงทุนแล้วหรือใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือจนทำให้หลายคนกลัวว่าจะพลาดโอกาสและ 5. ธุรกิจตรวจสอบไม่ได้ไม่มีสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้หากธุรกิจนั้นเน้นการชวนสมาชิกมากกว่าการขายสินค้าหรือบริการและให้โบนัสจากการหาสมาชิกใหม่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งใช้เงินของสมาชิกใหม่มาจ่ายให้สมาชิกเก่าเมื่อหาคนเพิ่มไม่ได้ก็จะปิดตัวและหลบหนีสร้างความเสียหายให้กับผู้ลงทุนจำนวนมากวิธีป้องกันตนเองคือศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงมีสติไม่รีบตัดสินใจตรวจสอบว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่และอย่าไปชักชวนผู้อื่นร่วมลงทุนเพราะหากเป็นแชร์ลูกโซ่ผู้ชักชวนก็อาจมีความผิดตามกฎหมายได้จำไว้ว่าการลงทุนที่ดีไม่มีทางรวยเร็วและไม่มีผลตอบแทนที่การันตีได้หากพบเห็นหรือสงสัยว่าเป็นการหลอกลงทุนควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นเพราะความรอบคอบเพียงเล็กน้อยอาจช่วยรักษาเงินเก็บทั้งชีวิตของเราไว้ได้ค่ะสำหรับช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เวลาจากนี้ไปเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทสตูลค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณรัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่ทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำทุกท่านมาติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดุลยารามทรงเปิดมัสยิดกลางมำบังและทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสตูลเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ได้ส่งพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกนิกรชาวสตูลค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2522เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดสตูลครั้งที่4ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสถึงสนามบินกองทัพอากาศตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในขณะนั้นมีนายอารีวงอารยะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยกรมการจังหวัดลูกเสือชาวบ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนต่างรอรับเสด็จกันอย่างคับคั่งขบวนรถยนต์พระที่นั่งเดินทางไปยังวัดดุลยารามตำบลฉลุงสองข้างทางมีประชาชนยืนบกธงคอยเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถของวัดดุลยารามถือเป็นราชประเพณีสำคัญสมัยนั้นมีพระสิริขัตยาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสฐานะเจ้าคณะจังหวัดสตูลด้วยโดยทั้ง4พระองค์ทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถหลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินรอบพระอุโบสถเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถและเสด็จออกมาเพื่อพบปะและทรงทักทายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จรายรอบวัดถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จเยือนจังหวัดสตูล

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ขอนำทุกท่านติดตามความรู้สึกของนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวถึงความประทับใจในโอกาสที่จังหวัดสตูลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับรู้สึกยินดีและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพครับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระปันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับก็มีโครงการปลูกปาล์มน้ำมันแห่งแรกของจังหวัดสตูลและของประเทศไทยนะครับที่นิคมพัฒนาภาคใต้อำเภอควนกาหลงนะครับและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านน้ำหรานะครับอำเภอควนกาหลงนะครับซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับน้ำในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือในการเกษตรครับพระบรมราโชวาทก็ที่ท่านตรัสว่าในหลวงเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จพระปันปีเป็นป่านะครับจะคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกันครับขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติและประชาชนนะครับจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักศาสนาและตามพระบรมราโชวาทที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ไว้ครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเสด็จที่มัสยิดมัมบังนะครับจังหวัดสตูลก็มามีปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราชาวสตูลก็ได้ดูแลต้นไม้ต้นนั้นนะครับให้เติบโตเป็นร่มโพร่มไทรของคนสตูลมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขององค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ทุกพระองค์นะครับต่างล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างดีตลอดมาไม่บกพร่องเลยครับไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาด้วยครับด้วยความยินดีครับพวกเราจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะณสวนสาธารณะณสวนสาธารณะณสวนสาธารณะณสวนสาธารณะกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
7: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยด้วยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์วิทยุอะไรล่ะ
12: Everyday English
13: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English เราก็มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะมีสำนวนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า phrasal verb ก็คือคำกริยาตามด้วยคำบุพบทวันนี้มีคำง่ายๆค่ะ go ahead go ahead g o go a h e a d ahead g o go a h e a d aheadGo ahead ถ้าพอนึกออก ahead แปลว่าข้างหน้าเพราะฉะนั้น go ahead มุ่งหน้าทำต่อไปเลยเราบอกเขาได้เลยนะคะอย่างเช่นใครเขามาทำท่าลังเลว่าอันนี้รับได้หรือเปล่ารับประทานได้หรือเปล่ากินได้หรือเปล่าตักได้หรือเปล่า oh yes sure go ahead ก็บอกเขาไปเลยนะคะเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่า go ahead ตามสบายเลยค่ะเป็นสำนวนง่ายๆนะคะพูดว่า go ahead ก็คือเชิญเลยไม่ขัดข้องเลยทำต่อได้เลย continue หมายถึงเริ่มทำต่อได้เลยอะไรที่ตั้งใจไว้เดินหน้าได้เลยค่ะเราใช้คำว่า go aheadพอจะนึกออกนะคะ go ahead หมายถึงเริ่มต้นอะไรที่วางแผนไว้อะลงมือทำได้เลย go ahead นะคะไม่ยากนะคะหนึ่งคำแต่ว่าคำว่า go ahead อาจจะมีความหมายอื่นๆใกล้เคียงกันนะคะแต่อาจจะคนละโทนเล็กน้อยนะคะถ้าเราพูดคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง go ahead อีกสิ่งหนึ่งนึกออกไหมคะสิ่งใดหรือคนใด go ahead สิ่งหนึ่งหรือคนหนึ่งก็มันจะแปลความหมายหนึ่งว่านำหน้าไปก่อนนึกออกนะคะถ้าเราพูดเฉยๆว่า oh go ahead แล้วว่าเดินหน้าได้เลยทำได้เลยแต่ถ้าเราพูดว่ารถเมย์เนี่ยอยู่ข้างหน้าเราก็อาจจะบอกว่า the minibus went ahead of us the minibus went ahead of usรถเมล็กนั้นอยู่ข้างหน้าเราเขาอาจจะไปถึงคือเขาแน่ๆแล้วเขาอยู่หน้าเราก็ไปถึงก่อนเราเราก็จะบอกว่า they went ahead of us นะคะเขาก็นำหน้าเราไปนะคะพอจะนึกภาพออกนะคะคำว่า go ahead หมายถึงมุ่งไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเราพูดถึงว่าของสองสิ่งอันนึงอยู่หน้าเราก็ใช้คำว่า go ahead of อีกสิ่งหนึ่งค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญเลยค่ะอีเมลที่ www.arart@wu.ac.th โทรศัพท์ที่075-7218ค่ะ See you next time
1: Everyday English
2: เก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
3: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

พอคอดกระภูเขาย่ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันนะคะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
3: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
4: ่
3: หนูจะทำยังไงดี
2: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี่
6: เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
5: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
6: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
5: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปลอมอะแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
7: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: 4ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมมีทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพยกระดับรายได้ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
1: ฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนอง

รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.นะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ขณะนี้เวลา 18:13 น.ค่ะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้วันอังคารที่14 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันนี้เวลา 8:00 น.ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีค่ะภายในพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายตาลปัตรแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์โดยประธานสงฆ์ให้ศีลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปเจ้าพระยารามครบและทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลก่อนอนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพรค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติกันนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ก็จะพาท่านผู้ฟังไปรับฟังรายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังมีข่าวสารที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตล่าสุดนะคะเป็นการออกประกาศนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อเวลา 17:00 น.พยากรณ์อากาศนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศประเทศไทยตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและคาดว่าจังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวสารในเรื่องของการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์เอเชียชูต่อยอดสตอรี่ท้องถิ่นไทยงานฝีมือช่างภาพและคอสตูมไทยคุ้มครองลิขสิทธิ์รับยุค AI นะคะโดยคุณสุปจีคุณสบิดาและคุณชลศักดิ์ก็ได้หารือกับสมาคมภาพยนตร์สหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวิรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองให้การต้อนรับและในครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการหารือกับประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน Thailand Success Story Cinema ในการหารือทางผู้แทนของคณะกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องพร้อมชื่นชมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยซึ่งมีความสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนางสุภจีได้เปิดเผยว่าปัจจุบันได้มีสมาชิกของ MPA หรือทางสมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะได้เข้ามาลงทุนผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ในประเทศไทยรวมแล้วประมาณพันล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยทั้งในด้านศักยภาพของสถานที่ถ่ายทำและโลเคชั่นคอนเทนต์ที่โดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอาหารและอัตลักษณ์ของไทยซึ่งเป็นจุดแข็งที่สามารถต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างการลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคตค่ะและนอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานที่จะมีขึ้นในวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้คืองาน Thailand CharacterAnd Center Expo 2026โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ได้ตั้งไว้ 8,000 คนและสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาจับคู่ธุรกิจหรือ Business Matching ได้กว่า600ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันนางสุปจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวนะคะถึงความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบันที่นำคอนเทนต์มาต่อยอดเป็นคาแรคเตอร์สินค้าเมอร์ชันดิสเกมซีรีส์อาร์ตคอยอาร์ตทอยและสินค้าไลฟ์สไตล์ตลอดจนการเชื่อมโยงกับกลุ่มแฟนดอมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือเป็นทิศทางเดียวกับที่อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกกำลังขับเคลื่อนในขณะนี้นะคะซึ่งมาตรการการส่งเสริมการลงทุนปัจจุบันไทยก็ยังคงใช้มาตรการที่เป็นกลไกหลักในการดึงดูดการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศแต่รัฐบาลก็อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทั้งระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะวันนี้ในช่วงเวลา 9:00 นที่ห้องประชุมกมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะทางรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองครั้งที่3เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของจังหวัด
โดยมีพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่6เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569รับทราบถึงความคืบหน้าการแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลการประสานความร่วมมือกับสำนักงานปท.เขต8และสำนักงานปปช.ภาค8ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้ร่วมพิจารณาผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองประจำปี2569พร้อมกำหนดแนวทางการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลกของศูนย์วิจัยป่าชายเลนอันดามันเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอีกทั้งที่ประชุมได้พิจารณากรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระนองเนื่องจากมีการกำหนดแนวทางติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มความปลอดภัยสถานบริการในจังหวัดระนองค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในราชามีน้อยได้มอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดระนองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อกวดขันมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกเร่งด่วนของจังหวัดระนองค่ะสืบเนื่องจากได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่คณะเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการลงในพื้นที่ครั้งนี้ของคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในการปรับปรุงจุดที่บกพร่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในสถานบริการสถานบันเทิงในจังหวัดระนองด้วยค่ะจังหวัดระนองประชุมพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปี2569ในวันนี้ที่ห้องประชุมรักษวารินชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดครั้งที่3พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งพิจารณาคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25เพื่อดำเนินโครงการที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในจังหวัดระนองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:27 นะคะในช่วงท้ายของรายการรอบวันทันข่าวนะคะ
ก็จะขอประชาสัมพันธ์ในข่าวสารอื่นๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะตอนนี้ทางจังหวัดระนองนะคะก็ได้แจ้งนะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพร่วมกับห้างค้าปลีกชั้นนำนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาคุ้มทุนคุ้มค่าเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกำหนด2วันด้วยกันนะคะวันศุกร์ที่17กรกฎาคมและวันที่31กรกฎาคมพบกันตามจุดจำหน่ายทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองค่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะวันที่17กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์ค่ะก็จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนโอท็อปมาจัดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอหรือตามสถานที่ที่ทางอำเภอได้กำหนดไว้ในจังหวัดระนองนะคะซึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองระนองก็ได้มีการบูรณาการกับสถานประกอบการนะคะห้างหรือว่าห้างโมเดิร์นเทรดนะคะท่านผู้ฟังเช่นแมคโครบิ๊กซีซีเจโรตัสจุ๋มจิ๋มนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอกระบุรีก็จะมีจุ๋มจิ๋มพลาซ่าค่ะในอำเภอกระเปอนะคะแมคโครกับจุ๋มจิ๋มส่วนสุขสำราญค่ะจะเป็นห้าง CJ มอลล์อำเภอละอุ่นบิ๊กซีและจุ๋มจิ๋มนะคะส่วนที่อำเภอเมืองระนองค่ะ CJ มอลล์โลตัสและจุ๋มจิ๋มนะคะท่านผู้ฟังในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะคะที่ว่าการอำเภอแต่ละที่กันนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะทั้ง5อำเภอนะคะก็มีห้างโมเดิร์นเทรดและห้างในท้องถิ่นนะคะก็ได้บูรณาการร่วมกันไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ60/40นะคะ60/40นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังนะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้อภิสราคงวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังวันนี้ฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าจริงๆตกแต่เมื่อวานแล้วกลางคืนก็ตกมาอยู่เรื่อยๆจนมาถึงวันนี้อ่ะตอนเช้าตกหนักมากในช่วงมาทำงานพอดีเลยค่ะคือใช่ไหมเหมือนตามที่เราบอกว่าฝนมันตกเป็นเวลามันจะตกเฉพาะเวลาที่เราจะไปทำงานไปส่งลูกตอนเช้าๆหรือว่าในช่วงเย็นแบบเนี้ยเวลาจะกลับบ้านเวลาจะไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านมันจะตกตอนนี้เสมอมันตกเป็นเวลาจริงๆนะคะคืออากาศวันนี้ก็ครึ้มทั้งวันเลยแหละคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าบรรยากาศที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะวันนี้เดี๋ยวมารายการรักนรนองเรามาอัปเดตเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าไหนๆก็สภาพอากาศเป็นแบบนี้แล้วนะคะให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้เพราะว่าจริงๆเราเตือนกันอยู่ตลอดตั้งแต่ที่มีประกาศอะไรมาประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศของทางจังหวัดเองที่มีการแจ้งเตือนประกาศจากปภ.ให้เฝ้าระวังในช่วงไหนช่วงไหนปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดระนองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นำมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะแต่ว่าในช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คือไม่มีแดดเลยไม่เห็นแดดเลยนะคะในพื้นที่เมืองนะไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันก็ตรงสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมแล้ววันนี้วันที่14แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้านี้ก็ยังเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศภาคเหนือก็มีตะวันออกเฉียงเหนือก็มีภาคตะวันออกก็มีส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะที่ได้รับฝนได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกเนี่ยอ่าวไทยก็จะมีประจวบชุมพรสุราษฎร์ส่วนในพื้นที่ฝั่งอันดามันระนองค่ะแล้วก็มีพังงาค่ะ2จังหวัดนะคะที่เกิดภาวะของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะถึงแม้ว่าจะถ้าเกิดว่าดูสัดส่วนปริมาณสัดส่วนเนี่ยฝน 60% ของพื้นที่แต่มันมา 60% แบบเต็มๆที่ระนองเลยไงคะมันก็เลยทำให้มีปริมาณฝนเยอะหน่อยนะคะก็ทำให้เป็นสภาพอากาศแบบทุกวันนี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของสุขภาพในช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่เด็กๆเขาเปิดเทอมอ่ะเขาไปโรงเรียนมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อการเป็นโรคมือเท้าปากง่ายๆนะคะหรือว่าการเป็นโรคหวัดก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะจังหวัดระนองเราแบบแอคชั่นได้ตามกระแสแล้วก็เป็นการป้องกันล่วงหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีทางด้านของท่านรองคณาธิปสุขเจริญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตัวทางเทศบาลเองนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเลยคือร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการสถานประกอบการต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะคะกวดขันเรื่องของความปลอดภัยภายในร้านมีอุปกรณ์ของการดับเพลิงดีหรือเปล่ายังใช้งานได้หรือเปล่ามีทางหนีไฟหรือเปล่าหรือว่าการให้บริการตามปกติเนี่ยแออัดไหมมีการจำกัดจำนวนคนหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการใบอนุญาตที่มีการขอประกอบการเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะหลังจากที่เกิดเหตุที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็สร้างความเสียหายแล้วหลายคนก็รู้สึก

มีสาธารณสุขมีโยธาธิการและผังเมืองมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะไปดูเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในร้านว่าได้มาตรฐานหรือไม่นะคะแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือเขาก็ไปตรวจสอบต่างๆตามขั้นตอนที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะจุดไหนที่มันสุ่มเสี่ยงก็ให้สั่งการให้ดำเนินการปรับปรุงบกจุดที่มันบกพร่องทันทีเลยจะได้สร้างความมั่นใจให้กับชาวระนองหรือว่าคนที่จะไปใช้บริการหรือว่าคนที่บ้านเดือนพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่คือให้ทุกคนได้มั่นใจอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปใช้บริการร้านไหนสถานประกอบการไหนในจังหวัดระนองคุณก็สามารถมั่นใจได้เลยเพราะว่าผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันในระดับจังหวัดอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นวันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะ

0: นะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
1: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนระนองค่ะช่วงที่2นี้สัญญากันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกกิจกรรมทั้งหมดของงานระนองเอเชียเทรด2026นะคะซึ่งจะจัดขึ้นพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมมาเจาะกันแต่ละวันเลยว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะคือกิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมหลักๆใหญ่ๆแล้วก็2พื้นที่นะคะก็จะมีทั้งโซนของการจัดงานจัดมหกรรมแสดงสินค้ามีทั้งสินค้าของไทยมีทั้งสินค้าเพื่อนบ้านนะคะซึ่งของการขายสินค้าเนี่ยก็จะจัดปักหมุดอยู่ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะก็มีบูธที่จะมาขายสินค้าเนี่ยประมาณ160ร้านค้าเลยทีเดียวนะคะนำสินค้าเด่นๆสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและอย่างที่บอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการของประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะที่จะนำมาขายกันมาจัดแสดงผ่านทางงานนี้คือภายในงานก็จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงไปจนถึง4ทุ่มคุณไปช้อปได้เลยตั้งแต่วันแรกของการเปิดงานพรุ่งนี้นะคะ15ถึง19แล้วนอกจากแบบคุณไปซื้อสินค้าแล้วอ่ะยังมีโซนให้นั่งทานยังมีหน้าเวทีที่จะแบบมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีคอนเสิร์ตจากศิลปินเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันด้วยว่าแต่ละวันอ่ะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินท่านไหนบ้างนะคะเริ่มที่พรุ่งนี้เลยค่ะวันพุธที่15นะคะก็จะพบกับคุณเก่งทัชยะค่ะส่วนวันที่16ก็จะพบกับบางอนัสสัลลกยาพร้อมวงเดอะแก๊งของเขานะแล้วก็วันที่17นะคะพบกับคุณเก๋วันทการค่ะเป็นสาวสวยที่ชอบร้องเพลงโคเวอร์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย TikTok อะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนจำกันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักอ่ะก็ลองไปติดตามดูรับรองว่าคือเขาเสียงเพราะมากจริงอยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะคะแล้วก็วันที่18ค่ะ18เนี่ยจะพบกับพี่ตั๊กแตนชลดาอันนี้ดีกรีเจ้าแม่ลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะหลายคนก็ชื่นชอบก็ไปส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจกับพี่ตั๊กแตนหน้าขอบเวทีได้ส่วนค่ำคืนสุดท้ายค่ะ19กรกฎาคมพบกับคุณแบงค์อภิวัฒน์นะคะใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนหรือจะไปช็อปแล้วก็ไปฟังเพลงด้วยก็สามารถไปได้ตามวันเวลาที่เราได้บอกไปนะคะอันนี้เป็นแค่โซนแรกส่วนแรกที่เป็นการจัดกิจกรรมที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองให้คุณไปชมไปชิมไปช็อปแล้วก็ไปฟินกับคอนเสิร์ตจากศิลปินในทุกวันเลยนะคะ15ถึง19 11นาฬิกาไปจนถึง4ทุ่มค่ะส่วนอีกโซนหนึ่งนะคะนั่นก็คือจะมีการจัดขึ้นที่ Heritage Grand Convention ค่ะตรงนี้เนี่ยจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายมาเป็นการจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจการค้า Business Matching ค่ะซึ่งเขาจะมีการจัด15 16 17 3วันด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขามาได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเหมือนเป็นการดีลธุรกิจด้วยกันนะคะแล้วก็มีการจัดเวทีเสวนาขึ้นในส่วนนี้ด้วยนะคะก็หลากหลายกิจกรรมเนาะรูปเรียบเรียงมาฝากคุณผู้ฟังทั้งหมดแล้วนะคะใครสนใจก็ไปตามปักหมุดที่นัทได้บอกได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ไปลองเดินงานแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างจะมาขยายความกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าตอนนี้ประชาสัมพันธ์กันก่อนไม่อยากให้ทุกคนพลาดงานนี้พรุ่งนี้วันแรกแล้วด้วยนะคะตั้งแต่11โมงเลยคุณผู้ฟังใครที่ว่างๆคุณแม่บ้านไม่ได้ไปทำงานหรือว่าใครที่ว่างตอนช่วงเที่ยงก็สามารถแวะไปได้นะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองส่วนใครที่แบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าอยากจะไปดูซิว่าเขาคุยธุรกิจกันแบบไหนมีตลาดไหนประเทศไหนที่น่าสนใจสำหรับเราบ้างก็เดินทางไปที่ Heritage Grand Convention ค่ะตั้งแต่15ถึง17กรกฎาคมนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนระนองกันค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองนะคะก่อนจะจากกันไปมาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะตอนนี้ใครที่แบบมีน้องหมาน้องแมวแล้วเราอยากพาน้องหมาน้องแมวของเราไปทำหมันนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของพี่ๆจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยหรือว่าซอยด็อกนะคะเขามาจัดออกบูธเคลื่อนที่คือมาเปิดแบบทำหมันให้กับน้องหมาน้องแมวในพื้นที่แล้วนะคะก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ด้วยนะคะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบฉีดวัคซีนป้องกันเห็บและหมัดนะคะแล้วก็การทำหมันให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนค่ะกิจกรรมเนี่ยเขาจัดขึ้นนะคะเริ่มจัดขึ้นเรียบร้อยแล้วปักหมุดไปได้เลยคุณผู้ฟังสำหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวและอยากไปใช้บริการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะก็ไปได้ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่2บ้านบางริ้นค่ะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดให้บริการวันจันทร์นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาช่วงเช้าเลย 8:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นของทุกวันค่ะก็ดำเนินการกันได้นะคะหรือว่าอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ว่าก่อนจะไปเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงไหมน้องหมาน้องแมวต้องเตรียมตัวยังไงไหมนะคะโทรถามได้ผ่านทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางริ้นค่ะโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0986398444ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0986398444ค่ะของเทศบาลเมืองบางริ้นก็สามารถโทรไปถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะไปกันแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประชาสัมพันธ์ให้อีกครั้งนึงสำหรับโครงการนี้นะคะสำหรับวันนี้นันท์และทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั่งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับผ่านข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revalue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
7: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิตอลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของlongevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
10: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบายแบงคอกบลูพริ้นท์หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
12: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
14: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
13: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน นผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียที่ระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวของทีนายเจเซตนะคะไทยเซตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญสูงสุดค่ะกับการคุ้มครองชีวิตและก็ความปลอดภัยของประชาชนโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขยับระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างจริงจังลดความเสี่ยงและก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่นะคะโดยท่านรัฐมนตรีช่วยท่านก็บอกว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะคะได้มีการลงนามในบันทึกข้อความนะคะด่วนที่สุดค่ะถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับค่ะดำเนินการตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้เป็นจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดค่ะพร้อมทางกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการนะคะให้เร่งตรวจสอบค่ะระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะรวมถึงให้มีการจัดทำและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอค่ะตลอดจนบูรณาการการทำงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและก็รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยการสร้างความปลอดภัยไม่ใช่ภารกิจที่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงดำเนินการค่ะแต่ต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพราะเมื่อทุกฝ่ายไม่ประมาทและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งท่านบอกว่าท่านเน้นย้ำมาตลอดค่ะว่าการป้องกันยอมดีว่าการเยียวยานะคะเพราะชีวิตของประชาชนไม่ควรต้องแลกกับความประมาทการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบแล้วก็การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหากมีอำนาจหน้าที่ได้ที่สามารถใช่เพื่อคุ้มครองประชาชนได้ค่ะก็พร้อมที่จะดำเนินการบางอย่างเต็มที่นะคะแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของภาครัฐก็คือการเข้าไปดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและก็ลดความสูญเสียไม่ทอดทิ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอนะคะทางนี้กระทรวงมหาดไทยค่ะจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในเขาเรียกว่าเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะโดยช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: ุกการเดินทางอย่าลืมความปลอดภัยขับช้าดีกว่าไม่ถึง
1: ขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกอย่าขับเร็วอย่าเล่นโทรศัพท์อย่าเมาแล้วขับกลับบ้านเร็วๆนะพ่อหนูรออยู
0: ่คนที่บ้านรอคุณกลับไปอย่างปลอดภัยเสมอ
1: ขับขี่มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคุณรู้ไหมแค่ละสายตาจากถนนไม่ถึงวินาทีก็อาจทำให้ชีวิตใครบางคนเปลี่ยนไปตลอดกาลขับขี่อย่างมีสติไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ขับรถเร็วไม่ฝ่าไฟแดงเพราะถนนไม่ใช่ที่สำหรับความประมาทชีวิตมีค่าปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อคุณและทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทค่ะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะในน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตน์สกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุติกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปายชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทั้งออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากับช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Bird to Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างกลุ่มคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก 1,061 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธโดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพ ื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลเทียระรัสกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุพัฒน์จอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตัฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
10: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาร์เพิ่นวัย17ปีและเด็กหญิงอรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
14: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการนะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเสริมสร้างผลงานเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองผ่านมุมมองของนักเขียนค่ะโดยให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสาราวรรณกรรมได้นำเรื่องโปรดรักษากติกาและมารยาทเป็นผลงานการประพันธ์ของนพดลพลกูลค่ะแค่ชื่อเรื่องนะคะก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ากติกาและมารยาทที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแค่ไหนเพราะในสังคมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือว่าไม่มีข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากคำว่ากฎหมายแล้วกติกามารยาทนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แดดปลายเดือนเมษายนเรืองแรงถนนคอนกรีตสีขาวขุ่นซึ่งลากผ่านมาจากประตูด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวสะท้อนแสงแดดจนแสบตาสนทะเลเข้าแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางยืนต้นนิ่งสนิทอย่างเกียจคร้านบัดนี้แห้งกรอบราวถูกราดรสด้วยน้ำยาเคมีสรรพสิ่งในคลองสายตาล้วนเต้นระริกพรั่งพรายและคล้ายว่าโลกถูกย้อมไว้ด้วยสีเหลืองเพิ่งปิดเทอมไปได้ไม่กี่วันแต่ภายในโรงเรียนเงียบเหมือนร้างมานานประตูหน้าต่างทุกบานของอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวสองหลังถูกปิดไว้แน่นหนาเสาธงด้านหน้าอาคารถูกทิ้งให้ยืนท้าทายแสงแดดเปรี้ยงทำหน้าที่รักษาการต่างเวรยามพื้นธงถูกพับเก็บไปแล้วหลังเพลงชาติเที่ยวสุดท้ายจบลงส่วนบ้านพักครูหลังเดียวข้างโรงเรียนก็เปลี่ยวร้างไม่ต่างกันทุกอย่างรอคอยวันเปิดเทอมที่ยังเดินทางไกลมาไม่ถึง

ช้ำฉาใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมสนามอย่างมั่นคงแผ่เงาล่มคลึ้มให้เด็กผู้ชายหลายวัย10 กว่าคนมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นบ้างยืนบ้างนั่งตามอัธยาศัยและก็ดูเหมือนว่ากำลังทุ่มเถียงอะไรกันบางอย่างด้วยท่าทีจริงจังห่างออกไปในสนามเด็ก2 คนยืนเตะฟุตบอลรับส่งกันไปมาแต่ก็ยังตะโกนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เป็นระยะข้าว่าไม่ต้องเลือกหรอกว่าใครจะอยู่กับใครโยนบอลแบ่งข้างกันไปเลยดีกว่าจะได้เริ่มเล่นกันสักทีคนตัวโตที่สุดในกลุ่มตัดบทเฮ้ยไอ้2 คนนั่นอาจจะเล่นมาบางคนตะโกนถามไปข้างสนาม2 คนที่เตะฟุตบอลพากันเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มเม็ดเหงื่อผุดซึมออกมาจากตีนผมที่ยาวจนปลกใบหูเมื่อทุกคนเข้ามายืนล้อมวงพร้อมหน้ากันแล้วลูกฟุตบอลก็ถูกชูขึ้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยให้ตกลงกลางวงอย่างอิสระลูกหนังพองลมตกกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นลง2-3 ครั้งก่อนที่จะกลิ้งลอดออกไประหว่างขา2 คู่ทางขวานับสิเสียงหนึ่งบอกคนทางขวาของช่องที่ลูกฟุตบอลลอดออกไปเริ่มนับ1คนต่อไปนับ2แล้วก็สลับกันไปจนครบรอบวงอ้าว1มาฝั่งนี้ทีมนับ2เขี่ยลูกก่อนเลยจิตใจของทุกคนจดจ่อไปที่เกมซึ่งกำลังจะเริ่มต้นไม่มีใครสนใจเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบต่างพากันวิ่งออกมาจากร่มไม้ไปรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางอวนแดดเปรี้ยงกลางสนามไอ้ซักไอ้ชายเอาวัวของเองอะไปล่ามนอกสนามสิโว้ยเจ้าของวัวทั้ง2 ตัวเข้าไปดึงเชือกที่พันผูกอยู่ในสนามโดยไม่ได้โต้แย้งวัวหนุ่มสีน้ำตาลผอมจนเห็นริ้วซี่โครงผงกหัวขึ้นจากการเคี้ยวหญ้าแห้งเยื้องย่างตามแรงดึงออกไปอย่างเนิบนาบนักฟุตบอลทั้ง2 ทีมกระจายกันอยู่เต็มสนามหมุดหมายที่เป็นประตูฝั่งหนึ่งมีเพียงเสาเหล็กเคลอะสนิม2 เสาส่วนอีกฝั่งเป็นลำไม้ไผ่ที่เด็กๆช่วยกันหามาปักตรึงเอาไว้ลูกฟุตบอลผิวเปื่อยยุ่ยสีกระดำกระด่างถูกวางนิ่งอยู่ตรงกลางสนามโดยมีเหล่านักเตะรายล้อมเอาไว้ราวกับว่ากลัวมันจะหนีไอ้น้อยเองอ่ะไปเป็นประตูก่อนคนซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมชี้ไปที่เด็กน้อยตัวเล็กสุดถอยทุกทีเลยว่ะเขาบ่นงึมงำแต่ก็เดินไปประจำตำแหน่งตามคำสั่งเออนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอ้าลูกแรกถอดเสื้อกัน

ก่อนใครอื่นเขาเตะลูกกลับเข้าไปกลางสนามอีกครั้งอีกคนหนึ่งใช้เท้าเตะรับเบาๆแล้วก็ลำเลียงลูกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็กคนอื่นวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นเท้าออกไปดักลูกเอาไว้ได้แล้วก็เตะดงสวนกลับไปอีกฝั่งในทันทีเหล่านักฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับไปเหมือนนัดกันไว้นายประตูคว้าฝีเท้าออกมาหวังคว้าลูกให้ได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกฟุตบอลตกลงกระทบพื้นดินแห้งแข็งตรงหน้าแล้วก็กระดอนกลับขึ้นไปอีกครั้งนายประตูตัวเล็กทำได้แค่แหงหน้ามองลูกลอยข้ามหัวขึ้นไปตามแรงมันพุ่งเป็นเส้นโค้งลอดผ่านระหว่างเสาประตูทั้งสองเลยก็ไปตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังมีเสียงดังเฮลั่นมาจากทีมตรงข้ามประสานด้วยคำบ่นจากฝ่ายเดียวกันเอ็งจะออกมาทำไมวะไอ้น้อยก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นประตูไม่ได้อ่ะนายประตูแยงด้วยสายตาละห้อยไอ้ดำเอ็งอ่ะไปแทนมาหน่อยหัวหน้าทีมกำมารอสั่งการคนรับคำสั่งเดินไปประจำตำแหน่งด้วยสีหน้าบอกอาการเบื่อนายถอดเสื้อเลยเร็วจะได้เล่นกันต่อฝ่ายที่มีแต้มต่อทักท้วงทีมที่เสียประตูพากันถอดเสื้อยืดเก่ามอมแมมออกจากร่างกายอย่างไม่สบอารมณ์แต่ละคนเผยผิวกายดำกล้านซึ่งยามนี้ถูกเคลือบเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อเป็นมันเลื่อมบางคนโยนเสื้อที่ถอดแล้วไปกองไว้ข้างสนามขณะที่บางคนเอามาคลุมไว้เหนือศีรษะแม้ว่าทีมที่พลาดท่าจะถูกถอดเสื้ออย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งต่อรองเพราะว่าตระหนักดีว่ามันเป็นกติกาที่ร่วมกำหนดขึ้นมาด้วยกันแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันยิงประตูกระทั่งดวงแดดสีส้มสุกค่อยๆหลบไปหลังทิวเขานั่นแล้วนักฟุตบอลทั้งสองทีมจึงชวนกันออกจากสนามเดินเกาะกลุ่มไปด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายเมื่อถึงปลายทางของตัวเอง

ใครจะเรียกว่าเป็นร้านขายของชำร้านโชห่วยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าร้านค้าของครูเสงี่ยมก็มีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านต้องการตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันไปจนถึงปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงและแม้ว่าร้านจะไม่เปิดบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีลูกค้ามาเคาะเรียกเมื่อล่วง2ทุ่มไปแล้วครูเสงี่ยมก็จะแง้มบานประตูออกมาอาจจะมีบ่นงึมงำบ้างเล็กน้อยแต่แกก็ขายของให้โดยไม่อิดเอื้อนร้านครูเสงี่ยมไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดของชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่อในตัวอำเภอเรื่องนี้ครูเสงี่ยมเที่ยวพูดกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าแกกำลังให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่กับกรณีเดียวกันนี้หลายคนกลับพูดกันว่าครูเสงี่ยมเป็นเสมือนเสือนอนกินเพราะว่าแกรับซื้อข้าวของจากชาวบ้านโดยให้ราคาต่ำติดดินเพื่อจะนำไปขายต่อได้แพงขึ้นหลายเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ล้วนต้องพึ่งพาร้านค้าของครูเสงี่ยมมีเพียงบางคนเท่านั้นที่คิดว่าเสียค่าน้ำมันดีกว่าเสียค่าโง่ให้ครูเสงี่ยมเขาจึงยอมขับคลานมอเตอร์ไซค์บุโรดทั้งเข้าไปในตัวอำเภอด้วยตัวเองร้านค้านี้เดิมทีเมียครูเสงี่ยมเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังโดยซื้อสินค้ามาขายแต่เพียงอย่างเดียวกระทั่งครูเสงี่ยมเกษียณอายุราชการออกมาแกจึงเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหารร้านอย่างจริงจังแล้วก็ขยายกิจการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่ง

พราะผูกขาดเป็นร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมากิจการของครูเสงี่ยมจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับครูเสงี่ยมขับรถยนต์กระบะเข้าไปในตัวอำเภอเกือบทุกวันนอกจากจะไปซื้อขายสินค้าตามปกติแล้วแกก็ยังถือโอกาสแวะเวียนเยี่ยมลูกชายคนเดียวซึ่งตอนนี้ไปมีครอบครัวอยู่ในตัวอำเภอระยะทางไปกลับ40กว่ากิโลเมตรไม่ไกลเกินไปช่วงปิดเทอมเช่นนี้ขากลับจากตลาดครูเสงี่ยมมักจะแวะรับเจ้านายหลานชายคนโปรดวัย9ขวบของแกกลับมาด้วยครูเสงี่ยมกับเมียเคยเลี้ยงเจ้านายมาด้วยกันตั้งแต่อายุได้2เดือนเพราะพ่อกับแม่ของมันต้องทำงานจนถึง3ขวบพวกเขาจึงมารับกลับไปเพื่อฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กในตัวอำเภอแต่วันปิดเทอมทีไรเจ้านายก็รบเร้าขอมาอยู่กับปู่ย่าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้านายได้รับการเอาใจจากปู่ย่าจึงมีโอกาสทำตัวเป็นเจ้านายสมดังชื่อวันนี้ครูเสงี่ยมนำรถกลับมาถึงหน้าร้านเมื่อเกือบเที่ยงเจ้านายกระโดดลงจากเบาะหน้ารถแบกเป้สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนแล้วก็กลับออกมาเปิดตู้แช่หยิบเอาน้ำบัดลมขวดสีดำที่มีเม็ดน้ำเกาะพลาวไปนั่งดูดดื่มอย่างกระหายรอจนครูเสงี่ยมกับเมียช่วยกันขนสินค้าลงจากท้ายกระบะหมดแล้วรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมจึงถูกยกลงมาเจ้านายตรงเข้าไปขึ้นคร่อมแล้วก็ปั่นออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วทิ้งคำทัดทานของผู้เป็นย่าว่าแดดยังแรงให้กระจายแผ่วอยู่เบื้องหลังเด็กในหมู่บ้านหลายคนคุ้นเคยกับเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมาด้วยกันทั้งยังมีโอกาสเจอกันอยู่ทุกช่วงปิดเทอมเจ้านายจึงปั่นจักรยานเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านตอนที่พาหนะสองล้อตะเวนไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วบรรดานักฟุตบอลกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ร่มฉ่ำฉายเช่นทุกวันเล่นอะไรกันอยู่หรอเจ้านายส่งเสียงทักเข้าไปในกลุ่มอ้าวนายเตะฟุตบอลด้วยกันไม่เล่าบางคนตอบรับแล้วก็ชวนเชิญอย่างสนิทสนมแทนคำตอบเจ้านายเดินจูงจักรยานเข้าไปในสนามอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วยการยืนล้อมวงเพื่อแบ่งข้างเหมือนวันก่อนๆเจ้านายลงไปยืนปะปนอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลทั้งสองทีมแต่ด้วยผิวพรรณซึ่งผ่องนวลสะอาดสะอ้านและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใหม่เอี่ยมผิดไปจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆเจ้านายจึงแลดูโดดเด่นกว่าใครในสนามบรรดาเพื่อนๆที่รายล้อมอยู่มีทั้งคนที่คุ้นหน้าและคนที่ไม่รู้จักกันเลยพูดให้ชัดก็คือเจ้านายจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเกมเปิดฉากด้วยการที่ลูกฟุตบอลถูกส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนพร้อมกับเสียงย้ำกติกาลูกแรกถอดเสื้อเจ้านายวิ่งไล่ตามแล้วก็เข้าสกัดกั้นตามจังหวะไม่นานนักร่างกายก็ถูกชโลมไปด้วยเหงื่อแล้วจู่ๆลูกฟุตบอลก็แหวกอากาศมาตกลงตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง5ก้าวเจ้านายจำฝีเท้าเข้าไปหาสุดกำลังเด็กชายสกัดลูกเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะกระดอนออกไปนอกสนามแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปข้างหน้าเร่งเร็วหมุดหมายอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก่อนจะไปถึงจุดที่ต้องการเจ้านายก็พลันเหลือบไปเห็นเสื้อยืดลายพลอยตัวหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะสำหรับการสับเท้ายิงประตูและกำลังว่างโล่งไม่มีใครประกบสักคนเดียวเร็วกว่าความคิดเจ้านายบรรจงส่งลูกใส่พานออกไปให้ฟุตบอลพุ่งออกไปตามแรงอย่างแม่นยำแล้วคำถามหนึ่งก็ผุดวาบขึ้นในใจเจ้าหมอนั้นอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะยังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองเสียงวุ่นวายจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังลั่นขึ้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกเตะสวนออกมาจากเจ้าเสื้อลายนั้นเต็มแรงลอยข้ามหัวทุกคนไปตกอยู่หน้าประตูฝั่งของเจ้านายแล้วก็โชคร้ายที่มีนักเตะทีมตรงข้ามยืนเหนื่อยหอบตกค้างอยู่คนหนึ่งแค่เอี้ยวตัวกลับเจ้าคนนั้นก็ส่งลูกฟุตบอลผ่านเข้าไปในช่องประตูอย่างง่ายดายผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองตามอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรมีเสียงร้องด้วยความเสียดายดังระงมและท่ามกลางเสียงนั้นบางคนหล่นคำตำหนิว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้านายโดยแท้เจ้านายถอดเสื้อออกตามกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้เขารู้สึกว่าแดดวันนี้ค่อนข้างแรงกว่าทุกวัน
และโดยเฉพาะบนใบหน้าให้รู้สึกแสบร้อนมากกว่าส่วนอื่นเกมเลิกลาลงเมื่อเย็นค่ำทุกคนจับกลุ่มกันออกจากสนามหยอกล้อเล่นกันดังก้องไปตามทางโยนผลแพ้ชนะทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่กอบเก็บเอาความขุ่นมัวใส่ตะกร้าหน้ารถกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าจะพ้นจากสนามมาไกลโขแล้วแต่เสียงตำหนิของเพื่อนร่วมทีมบางคนก็ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเด็กชาย

ปู่ร้านปู่อ่ะมีเสื้อกีฬาขายหรือเปล่าเจ้านายเลียบเคียงถามเสียงอู้อี้ในปากเต็มไปด้วยขนมกรุบกรอบที่หยิบมาจากชั้นวางขายร้านค่ะไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้านะโว้ยคู่เสงี่ยมเย้าตอบขณะก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดสินค้าอ้าวแล้วไหนบอกว่าร้านปู่มีทุกอย่างไงหลานชายตอบปากต่อคำเออมีทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่เสื้อกีฬาว่าแต่ว่าจะถามทำไมล่ะครับท่านเจ้านายก็จะเอาไปใส่เล่นฟุตบอลน่ะถอดเสื้อมันร้อนนะปู่เจ้านายขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นผู้เป็นปู่แสดงท่าทีสนใจก่อนแล้วจะถอดทำไมใส่เสื้ออะไรไปถ้าถอดออกมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละครูเสงี่ยมหันมามองหลานอย่างสงสัยก็จะได้แยกออกให้ปู่ว่าใครอยู่ทีมไหนอ่ะก็เลยต้องถอดเสื้อทีมหนึ่งเจ้านายเฉลยกฎกติกาให้ปู่ฟังเออข้าเข้าใจละแกก็เลยจะเอาเสื้อไปขายใช่ไหมแม่หัวการค้าสมกับเป็นหลานปู่นะแกครูเสงี่ยมยิ้มชอบใจพวกนั้นน่ะไม่มีเงินซื้อหรอกปู่แบบว่าเออคือจะให้ปู่เป็นสปอนเซอร์นะครับจะได้โฆษณาร้านวิ่งแง่เด็กชายพูดแล้วก็เข้าไปบีบนวดที่แขนเบาๆอย่างประจบประแจงแม่แผนเองนี่สูงนะร้านปู่น่ะไม่ต้องการโฆษณาหรอกครูเสงี่ยมแซงตีสีหน้าดุพลางพูดไม่มีหรอกนะเสื้อกีฬาน่ะมีแต่เสื้อยืดที่บริษัทปุ๋ยมันให้มาแจกลูกค้ากองอยู่ในซอกนั่นน่ะไปหยิบเอาสิเจ้านายเขาไปรื้อถุงเสื้อซึ่งมียี่ห้อปุ๋ยเคมีประทับอยู่เต็มแผ่นหลังออกมาเขาหยิบเลือกเอาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างละเท่ากันตามจำนวนเพื่อนนักฟุตบอลแต่ก็ยังไม่ไหวหันไปถามผู้เป็นปู่อย่างเครือบแคลงบริษัทน่ะเขาให้มาแถมลูกค้าไม่ใช่หรอปู่เฮ้ยใครจะไปรู้ล่ะปู่ไม่แถมให้มันล็อกจะเอาไว้ขายเล่นๆตัวละ450บาทเอาไปเถอะจะสงสัยให้มากความครูเสงี่ยมตัดบทแล้วก็เดินเลี่ยงไปจัดสินค้าต่อทิ้งให้หลานชายยืนมองกองเสื้อยืดตรงหน้าอย่างพึงใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ในชื่อเรื่องว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากผลงานการประพันธ์โดยนพดลพลกูลนะคะยังไม่จบลงคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมครวญที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติสร้างส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
8: นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2570 21เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองผดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: คืน11มิถุนายน

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แหล่งมีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโยไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women

0: ครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนนครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงานะครับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่านะครับผมก็เป็นรายการที่นำเสนอสาระสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงบทเพลงนะครับยามค่ำคืนนะครับที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในช่วงยามหัวค่ำแล้วก็ไม่เชิงหัวค่ำนะแล้วก็ไม่เชิงดึกมากนะครับเนาะในทุกวันแบบนี้นะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มเว้นวัน2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่นะครับจังหวัดระนองนะรู้สึกว่าฝนก็มีเหมือนกันแต่ไม่มากไม่หมายเท่าไหร่นะครับเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงปลายแล้วกันเพราะว่าการพยากรณ์อากาศบอกว่าประมาณวันที่15นะครับเนาะก็จะหมดนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้15พอดีนะครับเนาะ14 15 14นะขออภัยนะครับเนาะพอดีเพราะฉะนั้นก็ทำให้ฝนในพื้นที่ระนองยังไม่ตกเท่าที่ควรนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเนื่องจากว่าจะได้เห็นแสงแดดบ้างฝนบ้างสลับกันไปนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจากข่าวนะครับเนาะที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะที่ไฟไหม้หรือว่าเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารร้านเหล้าประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำให้หลายภาคส่วนก็เกิดการตื่นตัวการกระตุ้นนะครับโดยเฉพาะในหลายพื้นที่เลยนะได้ลงพื้นที่ในการตรวจตานะครับเข้มงวดนะครับสถานบันเทิงต่างๆเพราะว่าเนี่ยมันเป็นกลางค่ำกลางคืนเนาะประตูทางเข้าทางออกก็อาจจะมองไม่ชัดมองไม่ถนัดอะไรคนมันเยอะเบียดเสียดแล้วก็มีเสียงเพลงดังด้วยนะดังนั้นจึงต้องมีการตรวจตานะทุกจังหวัดนะครับไม่ใช่ในพื้นที่ระนองนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะวันนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่นะครับพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดระนองแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สถานประกอบการสถานบันเทิงที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองระนองทางนี้ก็เพื่อกวดขันมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับเป็นมาตรการเชิงรุกเร่งด่วนของจังหวัดระนองสืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันก่อนนั่นเองนะก็สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากเลยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่นะครับทางคณะเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับคณะทำงานก็เข้าตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่การปรับปรุงจุดที่บกพร่องเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเนื่องจากว่าถึงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหนะครับว่ากำลังข้ามกลางคืนบางคนก็อยู่พัทริดแอลกอฮอล์ก็มีนะหนีไม่ทันก็มีหรือว่าขยับไปไม่ทันก็มีนะมันก็หลายๆอย่างองค์ประกอบเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ระมัดระวังนะอันไหนที่ มันจะเกิดเหตุที่แบบเป็นไฟไหม้ลุกไหม้หรือว่าอะไรแล้วก็อย่าไปเล่นอย่าไปจุดไฟมั่วแล้วกันแล้วก็อันไหนที่สายไฟฟ้ามันเก่ามันไม่ดีก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนแล้วกันนะครับเนาะทั้งนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะครับคนมันอยู่ในพื้นที่แออัดหลายสิบคนเนี่ยมันก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมาสูญเสียนะครับบินอยู่เป็นระยะเลยก็ว่าได้เนาะมันก็ยังไม่จบสักทีถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างหลายสิบปีก็ตามเนาะยังไงก็ขออย่าให้มันเกิดขึ้นละกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปฟังบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับใครชอบใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็อย่าลืมนะการโทรศัพท์เข้ามานะครับ0778808883นะครับ

0: นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: การมั่นคือสัญญาที่ฝ่ายชายทำไว้กับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครไม่มีการขู่เข็นบังคับโดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นคือต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยของมั่นนั้นจะตกไปแก่หญิงทันทีที่มีการมั่นและเมื่อมีการมั่นกันแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายนั้นสำหรับค่าทดแทนที่เรียกได้มี3ประการคือ1ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงของชายหรือหญิง2ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควรและ3ค่าทดแทนความเสียหายจากการจัดการทรัพย์สินหรือการทำมาหาได้เนื่องจากการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสแต่ในกรณีที่คู่สัญญามั่นตกลงเลิกสัญญามั่นกันเองจะเรียกค่าทดแทนจากกันและกันไม่ได้เพราะไม่มีการผิดสัญญามั่นหรือในกรณีที่คู่มั่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายก็จะเรียกจากกันและก็จะเรียกค่าทดแทนจากกันนั้นไม่ได้ซึ่งการมั่นนี้ในกรณีที่คู่ชายหรือหญิงคู่มั่นได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเพราะมีเหตุสำคัญอันเกิดจากหญิงหรือชายคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งกรณีเช่นนั้นชายหรือหญิงคู่มั่นจะเรียกค่าทดแทนจากกันไม่ได้เว้นแต่กรณีที่หญิงคู่มั่นหรือชายคู่มั่นได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังจากที่ได้ทำการมั่นแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญามั่นในเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกรณีเช่นนี้คู่มั่นซึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนนอกจากนี้แล้วชายคู่มั่นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมเพศกับหญิงคู่มั่นโดยชายนั้นได้รู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นกับชายคู่มั่นแล้วและชายคู่มั่นได้บอกเลิกสัญญามั่นกับหญิงแล้วรวมทั้งชายย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราแก่หญิงคู่มั่นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นแล้วซึ่งในการมั่นกันนั้นชายหญิงจะสามารถทำการมั่นได้ต่อเมื่อมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วและหากหญิงนั้นเป็นผู้เยาว์ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย
3: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ครึ่งรายการนะหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะครับเพลงของคณะมารีวาน่านั่นเองแสงจันทร์นวลผ่องนะครับผมนะครับเนาะของอาจารย์ไข่มารีวาน่านะครับก็ถือว่าเป็นเพลงเอกของวงมารีวาน่าเลยก็ว่าได้นะครับศิลปินภาคใต้นั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่พรุ่งนี้ไม่ใช่นะครับขออภัยวันมะรืนนี้วันศุกร์นะครับผมที่17แล้วก็วันที่31กรกฎาคมอย่าลืมการโครงการไทยช่วยถ่ายลดภาระลดค่าครองชีพกลับมาอีกแล้วนะครับผมคราวนี้ต้องจำไว้อย่างให้ดีนะครับก็คือ

อำเภอนะครับเนาะก็จัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็หรือว่าที่สถานที่ที่อำเภอนั้นสะดวกนะครับผมอย่าลืมนะครับช็อปของดีราคาประหยัดอิ่มใจช่วยคนไทยไปด้วยกันนะครับผมวันศุกร์ที่17นี้แล้วก็อีกทีนึงก็สำหรับเดือนกรกฎาคมคือศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงน้องเนเน่กันหน่อยละกันนะครับเนาะวันนี้ก็คือกลายเป็นศิลปินดังไม่ใช่ศิลปินเนี่ยกลายเป็นคนดังของประเทศไทยเราไปแล้วเนาะยังไงก็ต้องแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีกับน้องเนเน่ด้วยซึ่งเป็นคนภูเก็ตนั่นเองนะครับเนาะอยู่ไม่ไกลจากระนองนะก็คือวันนี้นะหลายๆท่านก็คงได้ดูโหนกระแสนะของพี่หนุ่มนะครับเนาะรายการดังเลยนะเขาเอ่ยชื่อรายการแล้วกันนะก็นำน้องเนเน่กับคุณพ่อมาสัมภาษณ์นะครับเนาะน้องก็เขาเรียกว่าอะไรมีพรสวรรค์แล้วก็ชะตาชีวิตให้มาเล่นดนตรีแล้วกันนะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ทำได้ดีด้วยก็คือพอน้องจับกีตาร์หรือว่าเล่นดนตรีนะก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละเป็นตัวตนของน้องนะก็เลยมีการพัฒนาการได้ไปไกลกว่าคนในระดับเดียวกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็เลยมีฝีมือกล้าแกร่งนะคุณพ่อก็เลยนำน้องเนี่ยไปเปิดหมวกนั่นเองนะตามตลาดนัดต่างๆที่เราเคยเห็นตามตลาดทั่วไปนะน้องก็เล่นตามประสาเด็กๆที่เล่นดนตรีได้นะเผอิญมีแมวมองนะครับเนาะเป็นคนต่างชาติมั่งนะภูเก็ตต่างชาติเยอะมีแมวมองมีคนรู้จักก็มา FC ก็มาให้เงินให้กำลังใจอะไรต่างๆนะครับเนาะจนกระทั่งผลักดันให้น้องไปประกวดนู่นอเมริกาก็ทะเลนละกันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่ต่างประเทศโอ้โหถือว่าน้องได้ทำตามความฝันนะและน้องก็มี FC มีแรงผลักดันมีคนสนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญน้องเก่งด้วยนะครับเนาะใครที่ดูเลยต้องอมยิ้มกับความทึ่งในความสามารถและความน่ารักของน้องแล้วก็คุณพ่อเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอให้น้องได้สนับสนุนน้องต่อไปละกันนะให้เป็นศิลปินชื่อดังระดับโลกต่อไปละกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูย้อนหลังละกันนะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับจุดประกายของเด็กๆนะบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าดนตรีจะเล่นไปทำไมอะไรยังไงเนาะสมัยนี้เล่นดนตรีก็ดังระดับโลกได้เลยนะครับเหมือนน้องเนเน่นั่นเองนะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังยามค่ำคืนทุกวันเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับผมแล้วก็ยังไงมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับปิดท้ายกันที่นะครับก็คือขณะนี้ก็มีการเข้มงวดกวดขันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายนะครับรวมถึงมาตรฐานต่างๆนะโดยเฉพาะเหตุที่มันไฟไหม้ที่ร้านอาหารที่กรุงเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้ความสำคัญสูงสุดเลยนะครับกับการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างนั้นนะครับจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อนะครับลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่พร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการเร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินก็ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะครับนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าการสร้างความปลอดภัยไม่ใช่ภารกิจที่รอให้เกิดเหตุก่อนแล้วจึงดำเนินการแต่ต้องเริ่มจากการป้องกันตรวจสอบรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องนะครับเพราะเมื่อทุกฝ่ายไม่ประมาทและผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือนะมาตรการนะครับในการเข้มงวดกวดขันในสถานบันเทิงหรือว่าร้านอาหารทุกประเภทในขณะนี้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ผมและทีมงานสวทรนองขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: 1413สายด่วนเลิกเล่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
2: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
8: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำส
7: ่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพลงนี้คือเพลง Love Light in My Heart หรือแก้วตาขวัญใจมีท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวานนะคะฟังง่ายรื่นหูแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งค่ะคืนวันนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงซึ่งควบคุมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจหรือ Love Light in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12และเกิดขึ้นเมื่อปี2492ค่ะสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้นะคะเราจะฟังเพลงสนุกสนุกกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเริ่มด้วยเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันนี่แหละกรุงเทพครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งบ้านเรือนเคียงกันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและปากกับใจครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองสามเพลงในช่วงนี้จากเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

คุณศรีสุดารัชตะวันจบไป3เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอย่างเพลงนี่แหละกรุงเทพผู้บันทึกต้นฉบับคือคุณชวลีบ้านเรือนเคียงกันและปากกับใจคุณสุปณีพุกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้ก่อนมาถึงเสียงของคุณรวงทองทองล้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงที่มีนักร้องรุ่นพี่ขับร้องไว้ก่อนแล้วก็เป็นจังหวะสนุกสนานเริ่มได้เพลงมองฉันทำไมต้นฉบับคือคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองอยู่เพื่อรักต้นฉบับโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและเพลงที่สามต้นฉบับโดยคุณชลีช่วงวิทย์คือเพลงชื่อเพลงจากดวงใจคือวันนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะ

จบไป3เพลงนั้นก็เป็นการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติโดยนำเพลงที่นักร้องรุ่นพี่บันทึกแผ่นไว้ก่อนแล้วนำมาขับร้องซ้ำค่ะคุณวรนุชอารีมีเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหลายเพลงเลยนะคะเป็นเพลงของตัวท่านเองโดยเฉพาะเพลงแรกคือดึกดำศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะใครคู่ฉันผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะและล้อโลกทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ค่ะนำมาฟังกันในช่วงนี้3เพลงคุณบุษยารังสีก็เช่นเดียวกันนะคะมีเพลงที่ครูเพลงแต่งให้

เสียงของคุณบุษยาจบไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าเพลงในจังหวะคึกคักนี้ส่วนใหญ่แล้วครูเอื้อท่านจะเป็นผู้ใส่ทำนองคุณยันยงเสรานนท์มีเพลงที่เราจะฟังช่วงนี้กันก็คือชายไร้แฟนและอย่าหยิ่งสองเพลงนี้คำร้องโดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เราฟังกันบ่อยนะคะฉันรักเธอครูแก้วและครูสริตยงยุทธเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกเน่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลียองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซันโวของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ่โดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอเรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม ส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ติณยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงตื่นเถิดไทยขับร้องโดยเรือโทสันติรุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะโดยใช้ทำนองขับไม้บันเดาะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงตื่นเถิดไทยผู้ขับร้องคือเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับค่ะส่วนเพลงที่พลตรีรวจิตวาทการแต่งสำหรับละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เราจะฟังเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลหิจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณประภัยกัจจนภูกินขับร้องนำนะคะและช่วงนี้เราจะฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆท่านละ3เพลงค่ะจะเริ่มด้วยครูสไลด์ไกลเลิศสไลด์ไกลเลิศเริ่มเรียนดนตรีกับพระเจนรียางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหรสพนะคะแล้วก็ได้บรรจุเป็นนักไวโอลินร่วมวงกันกับครูเอื้อสุนทรสนานด้วยค่ะจากนั้นก็ลาออกในปี2475ไปเล่นดนตรีตามไนท์คลับร่วมกับครูนาถาวรบุตรแล้วก็ไปเล่นดนตรีสลับละครตามที่ต่างๆร่วมกับสุทินเทสารักแต่งเพลงอีกมากมายคืนนี้เราจะฟังคุณนฤทธิ์อารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศนะคะเพลงแรกอย่าโกรธที่เลยครูสไลแต่งเพลงนี้ง้อภรรยาซึ่งโกรธครูสไลที่เอาแต่ดื่มสุราจนเมามายนะคะเพลงที่สองนกหลงรังและเพลงที่สามค่อนคืนทั้งสามเพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีขับร้องเพลงผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะ

จบไป3เพลงนั้นเป็นงานของครูสไลด์ไกรเลิศนะคะสำหรับครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านเริ่มต้นโดยเป็นนักเรียนดุริยางทหารบกค่ะแต่งเพลงตั้งแต่อายุ18สนิทสนมกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะแรกๆนั้นออกตระเวนบรรเลงตามโรงละครและโรงภาพยนตร์ต่อมาก็ประจำอยู่กับวงดุริยะโยธินค่ะหลังจากนั้นตั้งวงดนตรีปอชื่นประโยชน์รวมทั้งแต่งตำราวิชาดนตรีเผยแพร่ด้วยนะคะแต่งเพลงเอาไว้มากมายค่ะนักร้องหลายคนก็โด่งดังจากเพลงของครูปอชื่นประโยชน์นี้นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคุณลดาศรีวรนันท์ค่ะจะร้องเพลงผลงานของครูปอชื่นประโยชน์3เพลงพลังรักพลังใจบันทึกเสียงปี2499หญิงคนยากและอย่าลืมฉัน2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงปี2502

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานเพลงได้รับความนิยมมากมายเริ่มงานดนตรีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลค่ะต่อมาก็แต่งเพลงและเข้าเป็นสมาชิกของวงสุนทรภรณ์นอกจากนั้นก็แต่งเพลงให้กับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นครูสมานศิลปินแห่งชาติซึ่งถือเป็นครูทีเดียวค่ะครูพรพิรุณชื่อเดิมคือสุคนนามสกุลพรพิรุณค่ะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเราจะฟังคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติกับร้องเพลงของครูพรพิรุณร่วมกับครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงนะคะเพลงแรกเสียดายเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูพรพิรุณแต่งร่วมกับครูสมานค่ะเพลงที่2รักเป็นอย่างนี้และคิดถึงน้องบ้างนะยอดรัก

ิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือครูมนัสปิติสารหรือพันจ่าเอกมนัสปิติสารท่านเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศและก็ต่อมาเข้าประจำเป็นนักดนตรีกับกองดุริยางค์ทหารอากาศตั้งแต่ปี2486จนเกษียณอายุค่ะร่วมแต่งเพลงกับครูสง่าอารัมพีในคณะศิวารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันตั้งวงดนตรีกระชับมิตรมีผลงานมากมายรวมทั้งที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยครูมนัสปิติสารก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ3เพลงเธอก็รู้เพลงที่2พี่ไรรักและเพลงที่3คนจน

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะมีความสามารถหลายด้านค่ะเป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้นเป็นนักข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ปี2495ค่ะคืนนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องเพลงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติลืมง่ายและผวาตื่นเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสีกันตะวันเอาจอจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แปลไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากชันใดดังนั้นก็ด้วยจิตนั้นเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษม
จงมีความเจริญ เอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มบริบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นๆทำไม่ถูกทำไม่เป็นข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตั้งวังวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เมตตาคือคำตอบอยากจะนำประเด็นในบางจุดบางข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาอธิบายตรงส่วนที่ว่ามันนำไปใช้งานได้อย่างไรตรงนี้และการนำไปใช้งานซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบอกไว้ตอนท้ายรายการว่าจะขอรับหนังสือได้อย่างไรเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็นสิบสิบปีอ่ะตัวไหนนะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่หึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแต่ขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้จึงนำเรื่องการ
ช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงกูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างนี้เหรอโอ้ยจะได้กินอะไรล่ะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะนั้นลองไปทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรที่คณิกายเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเพราะจิตเรามีการหวงกันจิตทำไมเราถึงมีการหวงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาถ้าไม่มีความจับอกจับใจจึงไม่มีความตระหนี่จึงไม่มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหานั่นเองตัณหานี่แหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นห่วงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ขอใส่เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแล้วพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันน่ะก็นานแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะมาดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีองค์หนึ่งอีองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหบุลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละ
มาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นของการเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ว่าทำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตอนนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามเห็นโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็2นั่นแหละ2ส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็น2คือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็น2ส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกนี่อยู่ด้วยพรหมวิหารมาแบ่งแก้เป็น2คือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหาร4ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์การในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูด4รอบใช้คุณธรรม4อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วละกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนี่นะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขข้อจำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไง
ขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษสัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกั้นอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตนะท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนานยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดการที่แบบมีการแบ่งใจเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้อ๋อนั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยเราก็จะมีพาราดายม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นระวังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางอย่างนี้เพราะมันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่มีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปไมยคือคุณธรรมสี่อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนแล้วความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเงี้ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเงี้ยใช่ไหมไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตรคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายๆเป
เป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ที่ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะถ้าจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานนี่ไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นเลยก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์เหรอเพื่อเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาก็เหมือนกันนะแต่กรุณาไปด้วยความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้นั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างนี้แล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนี่เป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาดั่งกรุณานะความเห็นใจนั่นนะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยเออความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจ
เราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มาหาจนมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนกระดาษดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองเลยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอ้าทำไมเขามาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเอ้าทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้ทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั่นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างมันก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างอันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าเขาหนึ่งอุ้ยทำไมเธอมาทำอย่างนี้อ่ะฉันบ้างอย่างนี้ไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาต่อไปยืดยาต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเครื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่ข้าวุกุมารเนี่ยตัด
เวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายทีฆาวุกุมารไปอย่างพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหที่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยแล้วนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตะไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไม่เลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเรานี่ยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงจะมีการสะสมอาวุธจะมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลน่ะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเนี่ยเขาจะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวด้วยไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อ
สังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความแคล้วคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาแหวงจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่างสองตัวอย่างนี้นะทุกฝั่งที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบคั้นสองทางนะวันวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบท่านยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าแม่มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหารสี่จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีธรรมฝั่งจะรู้สึกดีไหมล่ะถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆ ด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feelingเข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะร้อยเขาพูดดีๆสิไม่ใช่เขามาด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงๆก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมีสามระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวหรือซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ทั้งฝั่งคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะทั้งฝั่งบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจล่ะไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามสองสามครั้งแล้วนะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูด
อยู่สองรอบอ่ะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังบึนบอกยากสอนยากท่านก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและ

อย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเราแล้วว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางการวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงในมีแต่หน้าไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นน่ะ7วัน10วันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินแหละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วเราไปช่วยเขาเนี่ยนี่ลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดที่จะให้อยู่ที่จะพูดแต่ทางใจเนี่ยเรามีเมตตาให้อย่างไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันโอ้ถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีไปเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็คเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรึกตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยแต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสื

เมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นทุกฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
9: นายอัครนันท์ กิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาผู้รู้สภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานพัง
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามากเจ จากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนเชชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปาโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2ประตูต่อ0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันในวันพุธที่16กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น1ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะเดือน8อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะ
0: ค่ะ8 2หนนะคะ
1: ค่ะ
0: 6นาฬิกา8นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่เลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าพบกันวันพุธแล้วนะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันพร้อมกับวันนี้สถานีของเราค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าเช่นเคยค่ะดูแลโดยทีมงาน New Media น้องฟิลเดชนนท์ใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช้านี
1: ้ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นติดตามกันนะคะครม.เมื่อวานนี้มีเรื่องของการปรับเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะมีเรื่องที่โอ้โหทำเนียบเมื่อวานก่อนการประชุมครม.น้องเนเน่ค่ะน้องแพรวรัติการอําลอยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าโอ้โหดังมากทั่วโลกเนี่ยรู้จักน้องเนเน
1: ่
0: เขาพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังจะมีการนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็จะมีการเตรียมมอบประกาศนะคะแล้วก็ยกย่องน้องเนเน่นะคะผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลให้กับทางฝั่งโน้นอะทางต่างประเทศกันหลายคนตอนนี้เห็นบอกว่าตามหากีตาร์ไฟฟ้ากันแล้วนะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยเมื่อวานก็ดวลเพลงกับท่านนายกด้วยนะท่านก็ร้องเพลงด้วยน้องเนเน่ก็เล่นกีตาร์สดโอ้โหแล้วก็ไปออกหลายรายการนะเมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหน่าชื่นใจมากแล้วเพิ่งจะทราบจากรายการโหนกระแสที่สัมภาษณ์น้องเนเน่ว่าที่บอกว่าผ่านออดิชั่นเนี่ยที่กรรมการทั้ง4คนยกคะแนนเทคะแนนให้เนี่ยน้องก็นึกว่าจะเป็นเหมือนบ้านเราใช่ไหม
1: ให้มีการเตรียมตัว
0: มีการเตรียมตัวไม่ค่ะโชว์ในโอ้ฮอใหญ่เลย
1: ค่ะอยู่ดีเขาไม่บอกอะไรหนูเลยค่ะ
0: แล้ว
1: เขาก็ให้หนูขึ้นเวทีเลย
0: ค่ะก็ถือว่าโอ้โหแบบเก่งมากตอนนี้คนติดตามน้องเนเน่เนี่ยทะลุ2ล้านกว่าแล้วเฉพาะในของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยเรียกว่าคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง120กว่าล้านวิวแล้วตอนนี้แซงทุกคนเลย
1: ค่ะ
0: นะคะชื่นชมเป็นกำลังใจให้นะคะรอบต่อไปนี้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะเยาวชนที่เรียกว่าโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เป็นเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะ
1: ใช่
0: อายุ16เอง
1: ค่ะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเขามีแววอะไรก็สนับสนุนนะเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เก่งมากทุกยุคทุกสมัยต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็มีใช้คำว่าหนูน้อยมหัศจรรย์เนี่ยหลายท่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็ใครอยากจะชื่นชมน้องเนเน่นะคะหรือในส่วนของข่าวสารอื่นๆก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที
0: ่
1: เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพกันเนาะเพราะว่าทราบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเด็กๆไม่สบายกันเยอะมากอากาศเปลี่ยนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
1: ใช่อากาศเปลี่ยนก็สลับกันไปแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ผู้ใหญ่นะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นกันเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้อย่างที่ได้นำเรียนกันว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบในหลายประเด็นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประชุมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งนะคะเร่งที่จะปลดล็อก การส่งออกกุ้งเนี่ยไปมาเลเซียเพราะที่ผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทราบกันว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปเยือนที่ยังประเทศมาเลเซียก็ไปคุยทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ได้ไปพบผู้นำในอาเซียนเนี่ยในหลายๆท่านนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะคะโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรายงานผลการหารือกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานนี้ท่านแถลงผลการหารือด้วยตรงท่านเองนะคะระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการนำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมถึงปลากระพงนะคะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวนะคะว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียอย่างต่อเนื่องและทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะที่เราได้เรียกกันมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะและเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยเฉพาะเรื่องที่จะปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการที่ปิดอ่าวของกรมประมงตรงนี้เองค่ะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรของชาวประมงและผู้ประกอบการของไทยด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยนะคะว่าครม.มีมติในเรื่องนี้โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกับฮ้อและอำเภอแม่ลานค่ะและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังโดยการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นครั้งที่85แล้วนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นั่นเองค่ะครม.ยังมีการเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะ
1: ค
0: ือไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาแล้วก็หนี้ภาคการเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมกับพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่มอีกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายค่ะซึ่งที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักซึ่งก็ได้แก่ไม่นำเรื่องกรณีที่มีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์แล้วก็การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายนะคะเข้าสู่ระบบการพิจารณาตัดสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็เลยส่งผลให้มีผู้ได้ว่ายอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณสัก18ล้าน8แสนรายค่ะทางนี้จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้อีก2วันนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่6โมงเช้ามาพร้อมข่าวยามเช้าเลยนะคะตรวจสอบได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะทั้งเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบและไม่ผ่านเกณฑ์ระบบก็จะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนมาเลยนะคะว่าเพราะอะไรยังไงแล้วก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างสูงสุดค่ะ
1: ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบปรับหลักสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของระบบประกันสังคมนะเป็นสูตรแคร์กันที่จะมุ่งสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันตนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีการเห็นชอบหลักการร่างกฎของกระทรวงเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการนำเสนอโดยเมื่อวานนี้เพื่อปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมก็ให้เป็นสูตรแคร์นะคะหรือว่า Career Adventure Revaluex Earning นะคะโดยจะมีการนำค่าจ้างค่ะที่ใช้ส่งเงินสมทบเนี่ยตลอดในช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าของปัจจุบันก่อนที่จะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยออกมาค่ะเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนถึงการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นกว่าลดความเหลื่อมล้ำนะคะจากระบบเดิมเนี่ยที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วก็เอาไปคำนวณ นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้เองค่ะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินที่ลดลงนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลและสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกเนี่ยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะสำหรับกฎกระทรวงนี้ค่ะจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนค่ะมีเวลาปรับตัวและวางแผนเรื่องของการเกษียณและให้ทางสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้กับกระทรวงแรงงานจะทำแผนรองรับสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวที่จะควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐต่อไปด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะจากสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเรียนณลาดพร้าวนะคะเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็อัปเดตสถานการณ์ข้อมูลเมื่อวันที่14กรกฎาคม2519ในเวลา 9:30 นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็น30รายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขณะที่มีการทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายแล้วก็อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3รายทั้งนี้ผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่ม3รายค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน75รายกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง24รายกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายค่ะนอกจากนี้ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดนะคะสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่025139713 025139713ค่ะขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุเพลิงไหม้นะคะก็มีการย้ายจุดให้บริการจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินไปที่สำนักงานเขตจตุจักรชั้น2อย่างที่รายงานไป
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเข้ายื่นคำขอรับใบรับรองผู้ประสบภัยสำหรับใช้ประกอบการยื่นขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านนางสาวกมลจันทร์ม่วนโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้วันแรกที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทั้งสน.พหลโยธินมาคอยอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อให้การออกใบรับรองผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดศูนย์ช่วยเหลือมานั้นนะคะก็มีทั้งญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมายื่นคำร้องขอใบรับรองผู้ประสบภัยยังไม่ถึง10รายนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าศูนย์ย้ายมาให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นศูนย์จะเปิดให้บริการทุกวันจนถึงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งในเวลา 8:00 นถึง 16:00 นหลังจากนั้นญาติผู้ประสบเหตุยังสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรสำนักงานเขตจตุจักรชั้น2ในวันและเวลาราชการก็คือในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบรับรองผู้ประสบภัยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นนะคะต้องนำใบบรณ บัตรและใบบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวนมาแสดงด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องใช้ใบรับรองแพทย์พร้อมใบบันทึกประจำวันประกอบการยื่นคำขอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะก็จะหารือถึงแนวทางที่จะปรับปรุงกฎหมายและให้กำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและก็ทางกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันค่ะพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งเนี่ยก็คือที่ถูกต้องแล้วก็จะมีที่ถนนข้าวสารแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะที่จะให้เปิดถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถที่จะจัดมหรสพได้ท่านมองนะคะว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายเนี่ยไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันท่านยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารเนี่ยท่านบอกว่าก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติค่ะที่จะให้สอดคล้องกับปัจจุบันท่านบอกว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่นะคะอันนี้นักข่าวถามท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องเสนอตัวของนั่นเองเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าหน่วยงานก็ต้องนำเสนอทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมานะเดี๋ยวท่านก็จะพิจารณาต่อไปส่วนกรณีสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดนะคะทำให้เกิดเหตุซ้ำซากท่านเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและก็ย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตเนี่ยต้องดำเนินการเป็นประจำนะและทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการเรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเช่นกันสำหรับกรณีร้านอาหารเนี่ยเปิดให้บริการเกิน24 นาฬิกาคือเกินเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: ก็คือจะย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นักข่าวก็ถามท่านนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายน
0: ะ
1: ในเรื่องนี้สำหรับจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะที่เราได้นำเรียนกันไปคือเสียชีวิต30 รายแล้วก็จะท่านบอกว่าไอ้ส่วนนี้คือนักข่าวเนี่ยก็ถามอีกนะว่าเอ๊ะได้ตรงนี้เนี่ยพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วจะพิจารณาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะอันนี้นักข่าวถามท่านนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวตรงนี
0: ้
1: ระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดท่านในหลายประเด็นเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้ตอบคำถามตรงนี
0: ้ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็กำชับเข้มมหาดไทยทั่วประเทศนะคะให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆนะคะรวมไปถึงพร้อมรับมือขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมนะคะโดยเฉพาะอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังพร้อมยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะแน่นอนละสายด่วนนิรภัยบันทึกทราบกันดีของปภ1784 1784 นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาย้ำกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นะคะแล้วก็ยังมีที่ท่านนายกเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียด้วยนะคะมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยยังมีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายอย่างที่คุณชนาได้รายงานไปนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ติดตามภารกิจอื่นๆต่างๆด้วยนะคะ เห็นบอกว่าเมื่อวานก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานในโอกาสที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสด้วยนะคะและยังมีเรื่องที่ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผลงานท่านก็ดูแลสคบด้วยเนา
1: ะ
0: ที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทแล้วก็เร่งผลักดันกฎหมายเลยมันรอคุ้มครองประชาชนด้วยนะคะยังมีเรื่องราวที่รัฐบาลชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนะคะรัติการอําลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นบอกว่าเตรียมมอบโล่เยาวชนดีเด่นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในวันที่20กันยายนนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่ในตีคล้องลองข่าวนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี แล้วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากะพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่าต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องอันได้แก่ถนนข้าวสารและRCA ครับส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้นายกรัฐมนตรีก็ยังมองอีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวยังมีหลายข้อไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.ได้แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยแหละครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินและก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่ เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2เดือนของสคบบอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400 เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญแล้วครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องเพลงและเล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีที่ชื่อว่า America's Got Talent จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง4คนแล้วครับและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจนโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับน้องเนเน่ก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับ และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเน่ๆพร้อมกล่าวแสดงความ

0: กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิชาการวัฒนธรรมด้านกีฬาค่ะตรงนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยในวันที่17กรกฎาคม2569จะมีขบวนแห่วัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ตระการตาวันที่18ก็พบกับกิจกรรมทางวิชาการค่ะมีทั้งประกวดการคัดเลือกลายมือภาษายาวีการประกวดเรียงความภาษามาลายูการแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาและการแข่งขันเขียนคำบอกภาษามาลายูจากนั้นในช่วงระหว่าง18ถึง19ก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีอย่างเช่นการประกวดอ่านอัลกุรอานมีกิจกรรมภาคสนามมีการแข่งขันฟุตบอลค่ะวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็การแข่งขันเซปักตะกอด้วยค่ะ
1: ค่ะอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมท่านก็ไปร่วมงานนะคะที่จีนนะคะโอกาสนี้นางสุรไทยเทศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้ชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดั่งสายน้ำฉลมใจไร้สำเนียงนะคะในการประชุมที่เกิดขึ้นที่นครกุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานแล้วก็ไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเน้นย้ำว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะท่านอธิบดีเองก็ยังได้พูดถึงนะคะว่าแม้ AI จะช่วยสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนของข้อมูลแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะพูดถึง AI นะคะก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์และก็ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือดร.นุกนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอ้โหเรียกว่าชนะเลิศระดับโลกเลยก็ว่าได้น
0: ะ
1: ในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีด้วยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเยอะๆจะมาเล่าให้ฟังในข่าวยามเช้ากันอีกนะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆต้องขอบคุณมากเลยหลายท่านเนี่ยเข้ามาทักทายกันคุณหางไกลสวัสดีนักข่าวที่น่ารักนะคะแล้วก็พิธินกรติดตามอยู่นะคะอยู่อุทัยธานีเสียงภาพชัดเจนครับแชร์แล้วนี่ภูมิใจน้องเน่ๆพี่ตินันฟังข่าวยามเช้าทุกวันค่ะพี่จีน่าขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แบบนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.ถึง 7:00 น.วันนี้นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา